0: ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
1: ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์เรียกร้องให้เปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงอย่างปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดช่องแคบบับอัลเมนเดบและโจมตีเรือซาอุดีอาระเบียทีมชาติไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับคีร์กีสสถานในการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20ช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:10 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟรมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรหมไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลและทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติโดยมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟรมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสถานที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง39 เมตรประกอบด้วย5 ชั้นเหนือพื้นดินและ2 ชั้นใต้ดินมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและอำนาจของสภาแห่งชาติควบคู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนามโดยโถงกลางอาคารมีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตรใช้สำหรับจัดพิธีการต้อนรับแขกทั้งชาวเวียดนามและต่างประเทศและล้อมรอบด้วยห้องรับรองห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค์
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่ รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
0: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
4: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสอบสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสอบสวนของได้ใส่นะเรื่องทำจำนวนตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางส่วนได้กับคำให้การ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาระเฮาะตำบลบาระเฮาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอันซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัย ระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอัลมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทางนี้ช่องแคบบับอัลมันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดิอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอซผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอซเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
1: นายโฟเคอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
0: ด้านทาบิเลมุดลูรีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนางมิตุลียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า5,100,000ดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา 16:00 น.ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือชัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีร์กีสถาน จากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีกิสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีกิสถานเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing และทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอดุลวิทย์อนันตะเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนัสสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมีวิทยาดาแรมเมืองณโมหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิรักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.27 เมตรและเวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.46 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 22 เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.
9: 1 นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30 เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทาง

0: หยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกศทองใหญ่พระลองเงินและพระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกศทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกศทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกศ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มาก
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชเกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
8: ท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อคราวก่อนได้คุยกับบรรดาท่านพุทธบริษัทพาดพิงถึงกรุงอุเทนนีข้าพเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์วันนี้เราก็เลยย่องเข้าเมืองไปซะเลยดีไหมไหนๆก็มาเฉียดๆเมืองเข้ามาแล้วนี่เพราะว่าบรรดาท่านฤาษีทั้งหลายได้ฟังข่าวจากเทวดาว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองอุเชนีคว้าราชทานเงินสำหรับค่าดอกไม้วันหนึ่งแปดกหาปณะที่มีนามกันว่าแปดตำลึงเมื่อมีเงินแปดตำลึงแล้วก็มนางสามาวดีจึงได้ให้หญิงคนใช้คนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงหลังค่อมมีนามว่าขุชุตราเธอเป็นมีหน้าที่ในการซื้อหาดอกไม้แต่ว่าขุชุตรานี่ก็ดีเหลือใจบรรดาท่านพุทธบริษัทตามที่โบราณเล่งกล่าวไว้ว่าการเลี้ยงช้างก็ต้องกินขี้ช้างมันถึงจะอิ่มถ้าเลี้ยงช้างกินขี้หมานี่มันอิ่มไม่ได้เพราะขี้หมากองมันเล็กนี่นางกุจุตราก็เหมือนกันเมื่อได้รับเงินแปดกหาปณะคือแปดตำลึงจากพระนางสามาวดีที่พระเจ้าเทนทรงพระราชทานเป็นค่าดอกไม้แล้วนางแก้วก็ออกไปจากพระราชฐานที่ใช้ได้คนเดียวก็เพราะว่าหญิงในวังเขาไม่ยอมปล่อยออกนอกวังเป็นประเพณีแต่ว่าหญิงคนนี้ออกไปได้ก็เพราะว่าเป็นคนไม่สวยมีหลังค่อม

งไม่มีผู้ชายคนไหนต้องการแต่บ้านนงครานนี่ก็แสนดีเมื่อไปถึงบ้านนายมาลาการคือเจ้าของสวนดอกไม้ก็ยักย่อสตังค์ไม่ครึ่งหนึ่งเอาไว้สี่กหาปณะคือสี่ตำลึงซื้อดอกไม้มาสี่ตำลึงล่อสักครึ่งหนึ่งพอดีนี่ความจริงเรื่องคอร์รัปชันนี่มันไม่มีแต่สมัยนี้มีมาแล้วในการนานเป็นของประจำโลกจึงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าคอร์รัปชันกันมากเกินไปก็ถูกด่าก็เป็นเรื่องปกตินี่ถือว่าเป็นธรรมดาของคนโกงก็นางสามีมาว่าดีไม่รู้นี่ก็คิดว่าค่าดอกไม้แปดกหาปณะมันราคาเท่านั้นเพราะว่าพระนางเองก็ไม่เคยออกไปจากพระราชฐานมาในวันหนึ่งนายมาลาการได้นิมนต์องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยประสงค์500รูปเพื่อถวายพระตาหารนางกุจุตราคนนี้ก็ไปซื้อดอกไม้ในตอนเช้านายมาลาการยังบอกกับนางขุจุตราว่าเรื่องดอกไม้น่ะเก็บไปก่อนเรามีให้เจ้าตามความประสงค์แต่ว่าวันนี้เรานิมนต์สมเด็จพระพุทธองค์คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก500รูปเป็นอรหันต์ทั้งหมด มารับพระราชทานชาขอโทษรอบพระราชทานก็ให้แล้วมาฉันพระตาหารในบ้านของเราวันนี้เป็นบันบุญใหญ่สำหรับเธอกับเราไม่ช่วยกันเลี้ยงอาหารพระพุทธเจ้าก่อนเพราะการบำเพ็ญกุศลแก่องค์สมเด็จพระชินวรนั้นมีบุญมาก มีอานิสงส์มากอนุภาพขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมไปด้วยพระธรรมและประสงค์รวมเรียกว่าไตรสรณาคมดังสามประการสามารถจะบันดาลคนที่มีความทุกข์ให้มีความสุขได้คนที่มีความสุขเย็นแล้วให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปได้จอมใจขุจุตระหลังค่อมจอมโกงก็ยอมรับคำจากนายมาราการด้วยการดุษณีภาพและก็เต็มใจเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรพร้อมไปด้วยพระสงฆ์สาวก500รูปเข้ามาถึงในบ้านของนายมาลาการนายมาลาการจึงได้ถวายนมัสการอารัธนาให้เสด็จประทับอันในที่อันสมควรแล้วก็จัดพัตตาหารเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดที่จัดไว้ให้นางขุจุตราช่วยจัดนางขุจุตราก็ช่วยจัดด้วยความเต็มใจเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันเสร็จพระสงฆ์ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วองค์สมเด็จพระทิพย์พระทรงประทีปแก้วก็ทรงอนุโมทนาการโมทนาสมัยนั้นไม่ใช่ว่ายถาสัพพีเหมือนสมัยนี้องค์สมเด็จพระจินสีโมทนาในการเทศโปรดการเทศของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปตั้งท่าบทธรรมาสวาดท่าให้มันผ่าเผยแล้วการตำราว่าเป่าเป่าเป่าเป่าไปคนเดียวไม่ใช่ว่าแบบนี้ก็ประเทศแบบนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเทศกันเท่าไรเท่าไรมันจึงไม่ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลแม้แต่จะทำคนผู้ฟังให้เข้าถึงไตรสรณาคมก็เข้าไม่ได้นี่มาความจริงเป็นเช่นนี้แต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ได้เทศแบบนั้นท่านเทศแบบคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาเทศไปแล้วก็ถามคนฟังไปด้วยวันนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเทศอานิสงส์ของศีล5แล้วก็โทษของการยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราพระพุทธเจ้าให้บรรดาท่านผู้บริสัทธ์ทรงศีล5ประการไว้ให้บริสุทธิ์
พระศีล5ประการนี้ถ้าใครไม่รักษาไว้ให้บริสุทธิ์เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์จะไปเกิดในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นและองค์สมเด็จพระทศพลก็พรรณนาเรื่องนรกให้ฟังว่ามันลำบากแค่ไหนต่อจากนั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเทศอนิสงส์ของศีล5ว่าการรักษาศีล5ตายจากโลกนี้แล้วถ้าไปเกิดเป็นคนก็เป็นคนสวยเพราะด้วยอำนาจมีเมตตาจิตไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเพราะไม่ประทุษร้ายเขามีอายุยืนนานเพราะไม่ฆ่าเขาให้ตายจะมีทรัพย์สมบัติทั้งหลายมั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ไม่ถูกอัคคีภัยคือไฟไหม้ไม่ถูกโจรภัยคือโจรรักไม่ถูกอุทกภัยคือน้ำท่วมไม่ถูกวาตภัยคือลมพัดให้พินาศไปแล้วก็บุคคลทั้งหลายใต้บังคับบัญชาจะอยู่ในโอวาทไม่มีใครทุจริตคิดมีชอบและยิ่งไปกว่านั้นมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นบุคคลผู้ใดได้ฟังก็ชื่นอกชื่นใจเป็นวาจาอันเป็นทิพย์และในที่สุดสติสัมปชัญญะก็ไม่ฝันเฟือนไม่เป็นโรคประสาทไม่บ้าไม่คลั่งนอกจากนั้นบุคคลที่รักษาศีล5บริสุทธิ์สีเลนะสุขติงยันติพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าตายจากความเป็นคนถ้าไม่เกิดเป็นคนก็ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เป็นเทวดาเป็นต้นสีเลนะโภคสมถาจะมีทิพย์สมบัติมากสีเลนะทิบุติงยันติศีลเป็นปัจจัยให้เข้าสู่พระนิพพานและองค์สมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงยกอริยสัจคือให้พิจารณาเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ทุกข์มาจากความอยากคือตัณหาสิ่งที่ไม่มีอยากจะให้มีขึ้นถ้ามีเองไม่ได้ก็ตั้งใจขโมยชาวบ้านเขาด้วยความทุจริตสิ่งที่มีอยู่แล้วก็อยากให้มันทรงตัวไม่อยากให้เคลื่อนไปเวลาที่มันจะเคลื่อนไปก็ไม่สบายใจดิ้นรนให้มันกลับคืนกลับมาอีกพระพุทธเจ้าเทศมากกว่านี้เป็นอันว่านางขุจุตราฟังเทศขององค์สมเด็จพระชินสีรู้ตัวว่าทำชั่วเสร็จแล้วพระในข้ออธินาทานนี้องค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงตรัสจิตใจของนางสมัยนั้นในขณะนั้นก็ตัดจากความชั่วตั้งตัวอยู่ในสรณาคมพระพระพุทธเจ้าเทศจบเธอก็ได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาการเป็นพระโสดาบันและพระโสดาปัตติผลนั้นก็เป็นยังไงขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจำไว้ให้ดีจะได้ประพฤติปฏิบัติตามคืออารมณ์ที่ทรงความเป็นพระโสดาบันนั้นมีอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. มีความเคารพในพระพุทธเจ้า 2. มีความเคารพในพระธรรม 3. มีความเคารพในพระสงฆ์เคารพจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าเคารพแล้วก็ 4. มีศีล5เป็นสมุจเฉทคำว่าศีล5เป็นสมุจเฉทนี่หมายความรักษาศีล5เป็นปกติไม่ยอมให้ศีลขาดแล้วถ้าใจเลยไปกว่านั้นสักนิดนอกจากองค์นี้ก็คือมีจิตใจนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าเราต้องการพระนิพพานนี่แถมนะคำว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่แถมแต่องค์จริงๆนะมีอยู่4อย่างคือมีความเคารพในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อย่างแท้จริงแล้วก็รักษาศีล5เป็นปกติไม่ยอมให้ศีล5ด่างพร้อยหรือขาดด้วยเจตนาศีล5นี้ถ้าจะขาดจริงๆต้องตั้งใจละเมิดถ้าไม่ตั้งใจบังเอิญเดินไปเหยียบมดตายสัตว์ตายอย่างนี้ศีลไม่ขาดสำหรับคำว่ามุสาวาทต้องตั้งใจทำลายประโยชน์ของเขาถ้าพูดเพื่อรักษาประโยชน์สิ่งก็ไม่ขาดเหมือนกันมีองค์สมเด็จพระทรงทันเทศจบเธอได้พระโสดาปัตติผลความจริงได้ไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริษัทที่กำลังรับฟังอยู่นี้ได้ง่ายง่ายได้เฉยเฉยไม่มีอะไรเป็นของยาก
และไม่มีอะไรเป็นของมากเพียงแค่รักษากำลังใจนึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์มีความเคารพอย่างจริงใจมีศีลห้าบริสุทธิ์เพียงแค่นี้เองบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบพระกลับนางขุจุตราก็เอาเงินแปดกหาปณะคือ8ตำลึงซื้อดอกไม้จากนายมาลาการนายมาลาการถามว่าทำไมซื้อมากเมื่อละวันนี้ทุกวันจะซื้อ4ตำลึงนางก็เฉยเสียเอาไว้ช่างเถอะเราจะซื้อเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของเราเมื่อนายมาลาการจัดดอกไม้ให้นายอัตรา8ตำลึงมันก็อีกเท่าตัวหนึ่งนางได้มาก็มามอบให้แก่นางสามาวดีเพราะนางสามาวดีเห็นดอกไม้ขึ้นมากขึ้นอีกเท่าตัวยังได้ถามนางขุจุตราว่าวันนี้พระราชาทรงพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อดอกไม้แก่เราเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหรือประการใดดอกไม้จะได้มากขนาดนี้นางขุจุตราเวลานี้เป็นคนดีจึงได้กราบทูลจอมศักดิ์ศรีของพระเจ้าเทนว่าความจริงพระราชาไม่ได้เพิ่มอัตราค่าดอกไม้คงให้มาวันละแปดกหาปณะตามปกติแต่ว่าวันก่อนๆน่ะหม่อมฉันโกงเอาไว้สักครึ่งหนึ่งนี่เป็นพระโสดาบันแล้วนี่รักษาศีลบริสุทธิ์โกหกไม่ได้โกงก็ไม่ได้จึงได้รับตามความเป็นจริงกับยอดหญิงสามาวดีว่าวันก่อนหม่อมฉันนี่โกงไว้ครึ่งหนึ่งเอาไว้4ตำลึงเป็นทุนส่วนตัวแต่วันนี้ไม่ยอมโกงแล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ขอโกงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าโกงเป็นบาปพระนางสามาวดีก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนี่เธอเอาไว้ตามปกติก็ได้เพราะฉันไม่ว่าอะไรไอ้ส่วนที่แล้วก็แล้วกันไปฉันยกให้ต่อไปก็เก็บเอาไว้วันละ4ตำลึงก็แล้วกันดอกไม้เท่าราคา4ตำลึงที่นำมาก็พอแก่ความต้องการแล้วนางขุจุตราได้บอกว่าไม่ได้หรอกวันนี้ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วโกงก็ไม่ได้บอกให้ก็ไม่เอาต่อแต่นี้ไปขอเป็นคนดีแล้วไม่ยอมเป็นคนเลวเมื่อพระนางสามาวดีฟังคำองค์สมเด็จพระจินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติแล้วก็มีพระสงฆ์นางขุจุตราได้ฟังเทศความเลื่อมใสก็เกิดในองค์สมเด็จพระบรมโลกกเชษฐ์ขึ้นมาทันทีพร้อมทั้งหญิงบริวารอีก499คนต่างคนต่างก็ดีใจอยากจะเห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรแต่อยากจะฟังเทศแต่ว่าโอกาสที่จะออกจากพระราชฐานยังไม่มียอดนารีจึงได้บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศว่ายังไงไหนเธอลงเทศให้เราฟังดูทีหรือพระนางขุจุตราจึงได้บอกว่าการที่พระพุทธเจ้าเทศน่ะหม่อมฉันจำได้และเวลาที่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะเทศนี่สิหรือว่าจะเทศอย่างพระพุทธเจ้ามันเป็นของลำบากถ้าแม่เจ้าต้องการให้เทศจริงๆก็จงตั้งธรรมะขึ้นเอาเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านเทศท่านทั้งตั้งธรรมะถ้าคำว่าธรรมาสนี้แปลว่าอาสนะเป็นที่แสดงธรรมต้องนั่งสูงกว่าคนฟังนิดหน่อยก็นางสามาวดีก็หญิงทั้ง500ช่วยกันจัดอาสนะเป็นที่แสดงธรรมนางขุจุตราก็บอกว่าก่อนที่จะแสดงธรรมร่างกายเวลานี้ร่างกายหม่อมฉันสกปรกต้องอาบน้ำชำระร่างกายเสียก่อนไม่เช่นนั้นธรรมขององค์สมเด็จพระชินวรจะไม่สะอาดพระนางสามาวดีก็บอกให้หญิงทั้งหลายนำน้ำหอมสำหรับนางอาบเองมา9หม้อมาให้นางขุจุตราอาบเมื่อนางขุจุตราอาบน้ำแล้วก็นุ่งผ้าห่มผ้าสบายเฉียง
ขึ้นสู่ธรรมาสน์วางลีลาในการแสดงพระธรรมเทศนาเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศเธอมีปัญญาประเสริฐมากจำลีลาของพระพุทธเจ้าได้หมดพูดกันง่ายๆเดี๋ยวเทศเรียนแบบพระพุทธเจ้าเลยจำมันได้เกือบทุกถ้อยคำแสดงลีลาเหมือนพระพุทธเจ้าทุกอย่างบรรดาหญิงทั้งหลายเหล่านั้นมีพระนางสามาวดีเป็นประธาน500คนขณะที่ฟังเทศจากนางกุจุตรายก็ตั้งใจว่าเวลานี้เราฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้คิดว่าผู้เทศคือนางกุจุตราคิดแต่เพียงว่าการที่นางกุจุตราเทศนี้ก็คือเป็นพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเจตนงค์ของนางตั้งตรงเฉพาะพระพุทธเจ้าเมื่อนางกุจุตราเทศจบบรรดาหญิงทั้ง500มีพระนางสามาวดีเป็นประธานก็บอกกับเมื่อก็ไม่ใช่บอกเมื่อนางกุจุตราเทศจบพระนางสามาวดีเป็นประธานพร้อมทั้งหญิง500ก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระขอโทษก็ได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนานี่ดูที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้ามันจะง่ายเหลือเกินการบรรลุพระโสดาปัตติผลรู้สึกว่าเป็นไม่ยากนางกุจุตราฟังเทศครั้งเดียวก็ได้พระโสดาปัตติผลทั้งที่ตนเองนะเป็นคนมิจฉาทิฏฐิเป็นคนทุจริตคิดไม่ชอบโกงเงินเจ้านายวันละครึ่งเอาซะมากด้วยตอนนี้สมมติว่าบรรดาคนประชาชนคนทั้งหลายที่มีจิตใจประกอบไปด้วยอกุศลมีจิตใจของตนเป็นคนไม่เคารพในศีล5ประการเช่นเดียวกับนางโคชุตราบางท่านก็ทำปานาติบาตเป็นปกติบางท่านก็ประกอบอทินนาทานลักขโมยปล้นเขาโกงเขาเป็นปกติอย่างนางโคชุตราว่านางกุจุตรานี่โกงเจ้านายเป็นปกติหรือบางคนทำกาเมสุมิฉาจารเป็นปกติคำว่ากาเมในที่นี้ก็คือหญิงในปกครองไม่ใช่แต่เฉพาะผัวเขาเมียเขาเท่านั้นลูกเขาคนใช้เขาคนอยู่ในการครอบครองของเขาทั้งหมดถ้าเราจะร่วมรักก็ต้องขออนุญาตให้เจ้าของเขาอนุญาตเสียก่อนถ้าไม่อนุญาตแล้วผู้ปกครองไม่อนุญาตหรือเจ้าของไม่อนุญาตถือว่าเป็นกาเมทั้งสิ้นอย่าไปนึกนะว่าแค่แต่ภรรยาเขาหรือสามีเขาลูกเขาคนใช้เขาคนในบริษัทของเขาคนในครอบครองของเขาก็ถือว่ามีผู้ปกครองโทษกาเมนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทน่ากลัวจะลำบากมากยากแก่การปฏิบัติสำหรับคนสมัยนี้แล้วคุยกันไปนี่ถ้าหากว่าบังเอิญคนใดก็ตามทีมีความประพฤติอย่างนี้ก็คิดว่าเรานี่บาปมากคนจะไม่มีโอกาสมีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเราประกอบด้วยความทุกข์คือกรรมที่เป็นอกุศลคงจะไม่พ้นอบายภูมิถ้าคิดอย่างนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังเรื่องราวของนางกุจุตรานางกุจุตรานี่เป็นสตรีที่ประกอบด้วยความทุจริตมาในเบื้องต้นเขามาฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลจิตเป็นกุศลสูงส่งกว่าได้เป็นพระโสดาบันนะครับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะถามว่าเป็นพระโสดาบันแล้วบาปอกุศลเดิมๆมันลบล้างไปหรือยังไง
บุญล้างบาปได้หรือเป็นประการใดก็ต้องขอตอบว่าบุญนี่ล้างบาปไม่ได้แต่ว่าเราก็สร้างกำลังของบุญให้ยิ่งใหญ่กว่ากำลังของบาปถ้าเราเข้าถึงพระโสดาบันแล้วคำว่าบาปอกุศลเดิมๆที่เราทำไว้ในชาติก่อนบ้างชาตินี้บ้างที่เรายังให้ผลไม่หมดบาปอกุศลทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะดึงเราลงสู่อบายภูมิเพื่อหมดกำลังที่จะดึงจะลงโทษเราได้ก็แต่เพียงว่าร่างกายของเรายังทรงอยู่เท่านั้นอย่างปานาติบาตก็จะผลแต่เพียงว่าเราเจ็บไข้ไม่สบายหรือว่าถูกทำร้ายทางร่างกายเพราะเศษของกรรมอย่างบาปอทินนาทานก็มีอยู่แต่เพียงว่าเข้าของที่มีอยู่มันถูกลักถูกขโมยไปบ้างเป็นของธรรมดานี่เป็นเศษของกรรมเราไม่มีโอกาสตกอบายภูมิมีนรกเป็นต้นถ้าเราเคยโกหกมดให้เขาไว้มันก็ถูกเขาโกหกเราบ้างเราเคยมีโทษกาเมสุมิจฉาจารผลที่จะพึงได้ก็เป็นส่วนย่อยคือเป็นเศษกรรมได้แก่คนใต้บังคับบัญชาไม่อยู่ในอาวาสเราเคยดื่มสุราเมรัยก็จะเกิดเป็นโรคประสาทขึ้นมาบ้างเล็กน้อยปวดหัวมัวตาลืมนุ่นลืมนี่เป็นของธรรมดานี่เป็นเศษของกรรมเมื่อเราเป็นพระโสดาบันแล้วกฎของกรรมที่เป็นอกุศลจ่ายผลได้แต่เพียงแค่นี้นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงบุญกุศลไม่มีโอกาสลบล้างความชั่วแต่ว่ามีกำลังเหนือความชั่วพาตัวให้พ้นจากอบายภูมิเพื่อไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจะวนไปวนมาเป็นแค่สวรรค์พรหมโลกกับมนุษย์เท่านั้นมีการเป็นพระโสดาบันถ้าเรามีกำลังใจอ่อนก็จะเกิดเป็นมนุษย์อีก7ชาติก็จะถึงพระนิพพานเป็นอรหันต์ถ้ามีกำลังใจอย่างกลางมีความเข้มแข็งอยู่บ้างก็จะเกิดเป็นแค่3ชาติถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวที่สุดเราก็จะเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวเข้าถึงซึ่งพระนิพพานนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าฟังเรื่องราวของพระนางสามาวดีและนางโคจุตราก็คงจะเข้าใจแล้วก็เบาใจได้ชิ้นที่ว่ากรรมไม่ดีนี่มันให้ผลเราไม่ได้เมื่อเราเป็นพระโสดาบันคือนำไปอบายภูมิไม่ได้ถ้าเรายังเกิดอยู่มันก็เก็บเล็กเก็บน้อยเก็บดอกเบี้ยเป็นของธรรมดาเมื่อนางสามาวดีและหญิงทั้ง500คนเป็นพระโสดาปัตติผลก็มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามากอยากจะออกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าภายนอกแต่ว่านางโคจุตราก็เป็นหญิงฉลาดจริงๆยอดหญิงจึงแนะนำพระนางสามาวดีว่าโอกาสเช่นนี้ยังมีไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าระเบียบในพระราชฐานก็ห้ามไว้ว่าหญิงภายในห้ามออกภายนอกถ้าพระแม่เจ้ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทั้งกลางวันและกลางคืนคอยตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก่ไว้ก็แล้วกันคือนั่งนึกถึงองค์สมเด็จพระทรงทันพร้อมไม่ได้ประธรรมที่ทรงสั่งสอนความดีขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาก็จะบันดาลให้พระแม่เจ้าและหญิงทั้งหมดนี้มีความสุขนี่เขาพูดกันอย่างพระอริยเจ้าพูดกันคือนางโคจุตราก็เป็นพระโสดาบันเวลานี้หญิงทั้ง500มีพระนางสามาวดีเป็นประธานก็เป็นพระโสดาบันด้วยนี่ลองคิดกันดูเพราะว่าพวกเราเหล่าพุทธบริษัทที่กำลังฟังอาตมาพูดอยู่นี้จะเป็นพระโสดาบันได้ไหมหญิงทั้ง500เขาตั้งใจรักษาศีล5บริสุทธิ์มีความเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์เป็นพระโสดาบันได้เขากับเราต่างกันตรงไหนบรรดาท่านพุทธบริษัท
ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความเกิดเหมือนเรามีร่างกายเหมือนเรามีความรู้สึกหนาวร้อนหิวกระหายเหมือนเราปวดอุจจาระปัสสาวะเหมือนเราแต่ว่าเขาเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้แล้วก็เราพุทธบริษัททั้งหลายที่กำลังนั่งฟังอยู่เวลานี้จะเป็นพระโสดาบันได้บ้างไหมลองวัดกำลังใจของท่านดูทีเดียวว่าการเคารพในพระพุทธเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียทองไม่ต้องลงแรงเพียงแค่ใช้กำลังตาใจตั้งใจแสดงความเคารพด้วยความจริงใจเท่านั้นเราไม่ปรามาสในพระรัตนตรัยคือไม่ดูถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เว้นไว้แต่พระสงฆ์เดินขบวนแล้วก็พระสงฆ์ที่ออกประกาศเป็นอะไรนะองค์การหรือว่าสมาคมอะไรต่อต้านชาวนาต่อต้านรัฐบาลพระสงฆ์ประเภทนี้ไม่เกี่ยวพระสงฆ์ประเภทนี้เกี่ยวด้วยไม่ได้หรือบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะเป็นอรัชชีไม่มีความอายพระพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นพุทธสาวกรวมความว่าพระพุทธเจ้าไม่ถือว่าท่านผู้นี้เป็นพระถือว่าเป็นเดรัจฉีเป็นเปรตในเครื่องหุ้มห่อของผ้ากาสาวพัดไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคให้เคารพในพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีประพฤติชอบและนอกจากนั้นก็รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์มันยากเกินไปไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าไม่ยากเกินไปก็ลองปฏิบัติเข้าไว้เวลานี้มองดูเวลาเห็นว่าหมดเวลาพอดีก็ยังต้องขออำลาบรรดาท่านพุทธบริษัทเสร็จแล้วในที่สุดแห่งการสนทนากันนี้อาตมาภาพในฐานะประสงค์ในพระพุทธศาสนาขอตั้งสติญาณอธิษฐาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอางั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอรัปชั่นจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย้
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข
6: ้สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: แม่ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละ
12: การกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
13: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
3: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
4: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
3: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
5: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
6: สวัสดีค่ะ
5: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานครับ
6: ค่ะไขมันทรานนะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานนะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
5: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
6: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานแปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
5: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
6: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: 452 ต้อง 452 ต้อง 452 ต้อง
8: นี่เธอมัวท่องอะไรอยู่
7: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟัง4ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วน2ต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
8: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
7: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงสูญเสีย
9: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
9: ์
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
11: ์หาเสียงจะโกงได้อีกนะ
12: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
13: โกงประมาณ
9: แล้วจะทำอะไรผมได
10: ้ก็แฉนะสิ
14: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
15: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
16: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
14: ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปกติหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นเราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาการและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปเพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ครับใช่อยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
3: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
4: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
3: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
5: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
6: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
6: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
5: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: กรมการข้าวร่วมกับจิสด้าบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านข้าวด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศตั้งเป้าจัดหาพื้นที่ต้นแบบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าวไทย
8: นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่ากรมการข้าวได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและผลิตภาพในการผลิตข้าวของประเทศไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสด้าเพื่อร่วมกันบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านข้าวเพื่อเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเพิ่มผลิตภาพในการผลิตข้าวของประเทศรวมถึงร่วมจัดทำพื้นที่ต้นแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเกษตรแม่นยำที่รู้เท่าทันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังจะร่วมกันจัดทำงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดข้อมูลและงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของทั้งสองฝ่ายและร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านข้าวของประเทศเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปดำเนินกิจกรรมภายใต้ภารกิจต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
7: สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังจากน้ำจากลำห้วยผับเอ่อท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า500ไร่พร้อมเตรียมเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบ
9: น้ำจากลำห้วยผับล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวตำบลโนนโหนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเสียหายจำนวน7หมู่บ้านกว่า500ไร่โดยในเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่รับความเดือดร้อนพบว่าพื้นที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มมักเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้านนางคำตันบุญการเกษตรอำเภอวารินชำราบกล่าวว่าเจ้าที่กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยมีอัตราการชดเชยได้แก่นาข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไร่ละ 6,800 บาทสำหรับกรณีความเสียหายไม่สิ้นเชิงซึ่งสามารถที่จะปรับปรุงฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือ 3,400 บาทต่อไร่นางคำตันบุญการกล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบได้มีการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทุกรูปแบบโดยเบื้องต้นเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันโดยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านทุกแห่งกรกฎภูมีสวท.อุบลราชธานีรายงาน
7: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนฝนตกหนัก 17-20 กันยายนนี้แนะพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
10: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศในพื้นที่จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในส่วนของจังหวัดสตูลขอแจ้งเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่17-20กันยายนนี้และขอให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหากพื้นที่ใดประสบปัญหาอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลโทรศัพท์0747221211หรือสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
7: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที
12: ่ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
13: มีคนถูกรถชนตรงทางม้าลายและหยุดให้คนข้ามทางม้าลายผิดกฎหมาย
14: หากคุณไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสูญเสียบนท้องถนนเพียงหยุดพฤติกรรมเสี่ยงมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไม่ทำร้ายคนอื่นหยุดให้คนข้ามเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยบนท้องถนนลดอุบัติเหตุคนเดินเท้าให้เป็นศูนย์ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
15: พอสมควรเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนมีเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นเป็นเสรีภาพพอสมควรถ้าถือว่าเรามีเสรีภาพเต็มที่ทำอะไรตามชอบใจพอใจของเราก็จะเกิดความเดือดร้อนจึงได้บอกว่าพอสมควรนี้เป็นหัวใจของประชาธิปไตยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้าม ีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
3: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
4: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลเลยที่รักสติจากสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
5: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
5: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพใช้ได้ทันใจผิวขาวไวมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
5: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
6: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างฉลาดต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
5: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนอย่าให้ความประมาทพรากความสุขของพวกเขาไปเมื่อความเร่งรีบและความประมาททำให้ถนนในพื้นที่กรุงเทพที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สร้างความสูญเสียให้คนบนท้องถนนตัวคุณเองก็หยุดความสูญเสียนั้นได้เพียงล็อกความเร็วขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่กรุงเทพได้ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
8: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่หลังจากนั้นฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะเริ่มเย็นลงกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าสามารถทำลายโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีใกล้กับพื้นที่นครมักกะลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้สำหรับพระราชวังทงคินหรือบักโบฟูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนเลแทกและถนนงูเกียนในเขตหวานเกี้ยมกรุงฮานอยซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์และได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติในปี2528ต่อมาได้รับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นหลังจากนั้นฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะเริ่มเย็นลง
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17ถึง19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19ถึง20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
3: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมเนี่ยพัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นอยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีเนี่ยก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้ นันพัชแสนตุ้มรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศในระยะนี้พบว่าหลายพื้นที่ของไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันพรุ่งนี้จากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทางนี้ปภ.ได้ประสานแจ้งทุกจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้โดยให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างเคร่งครัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำมูลและเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติน
4: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าประเทศไทยหลายพื้นที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้จึงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งฝนระลอกนี้จะช่วยเติมน้ำในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดฝนเช่นจังหวัดนครราชสีมาอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบางพื้นที่ในภาคกลางรวมถึงเขื่อนบางแห่งที่มีน้ำน้อยเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจ
5: ฝนก็จะตกไปตลอดสัปดาห์นะครับผมเนื่องจากพฤติกรรมของร่องความกดอากาศที่แช่อยู่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยเข้าตะวันออกแล้วก็มรสุมกำลังแรงก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความลาดเทมีความสูงชันนะครับเช่นภูเก็ตระนองพังงานะครับหรือแม้ทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีพวกนี้ครับก็ถ้าเกิดฝนตกแล้วจะเกิดน้ำป่าหรือทั้งแม่ฮ่องสอนหรือเชียงใหม่เชียงรายพวกนี้ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับผมจากดูตัวเลขที่กรมชลประเมินเนี่ยวันที่23กันยายนเนี่ยจะมีน้ำประมาณ 1,045 ที่นครสวรรค์ถ้าเราระบายออกซ้ายขวานะครับประมาณสัก450ก็ยังมีน้ำระบายไปข้างท้ายเนี่ยประมาณสัก600นะครับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่รับผลกระทบจริงก็คือประมาณ700เป็นต้นไปแต่ก็มีเฉพาะบางชุมชนไม่น่าจะทำให้ในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรมากครับผมก็จะเป็นการดีที่เราจะได้มีน้ำในระบบก่อนที่เราจะเผชิญแรงครับ
4: ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณสถานี M7 จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มระดับน้ำจะสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่ายังไม่อยู่ในระดับวิกฤตส่วนสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยากรมชลประทานประเมินระดับน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่23กันยายนจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมปรับลดการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งรวมทั้งใช้น้ำฝนที่ตกกระจายไปในพื้นที่เกษตรที่อยู่ในเขตชลประทานติยาพันยางเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
6: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียร ภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือฝนที่ตกหนักในช่วงนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ที่จังหวัดอุบลราชธานีน้ำจากลำห้วยผับท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า500ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเตรียมเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร
7: น้ำจากลำห้วยผับล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวตำบลโนนหนุนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเสียหายจำนวน7หมู่บ้านกว่า500ไร่โดยในเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่รับความเดือดร้อนพบว่าพื้นที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มมักเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้านนางคำตันบุญการเกษตรอำเภอวารินชำราบกล่าวว่าเจ้าที่กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยมีอัตราการชดเชยได้แก่นาข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไร่ละ 6,800 บาทสำหรับกรณีความเสียหายไม่สิ้นเชิงซึ่งสามารถที่จะปรับปรุงฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือ 3,400 บาทต่อไร่นางคำตันบุญการกล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบได้มีการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทุกรูปแบบโดยเบื้องต้นเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันโดยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านทุกแห่งกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ส่วนภาคใต้ช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้จะได้รับผลกระทบจากมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
8: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังสำหรับพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดยะลาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอเบตงทานโตบันนังสตากาบังและอำเภอกรงปีนังซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันทางนี้จังหวัดยะลาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพร้อมเตรียมสิ่งของจำเป็นอาหารน้ำดื่มและยาประจำตัวให้พร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาหมายเลขโทรศัพท์073-208-262เพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไปอำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่ขอให้

0: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที
1: ่ขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดิน
0: หาฝนตกหนักน้ำท่วมขังและการระบายน้ำในหลายพื้นที่เข้าหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเสนอหน่วยงานเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในช่วงประธานให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยส.ส.ได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำไม่ทันกระทบต่อการเดินทางและการดำเนินชีวิตของประชาชนพร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขระบบระบายน้ำทั้งการขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสูบน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ยังมีส.ส.นำปัญหาอื่นๆเข้าหารือทั้งปัญหาถนนชำรุดปัญหาที่ดินทำกินปัญหาโรงพยาบาลแออัดไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รัฐบาลเดินหน้าปรับการทำงานรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ AI ยกระดับสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจไทย
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บรรยายในงาน KBTG Techtopia 2026 Thailand Tomorrow Future of Thailand โดยกล่าวถึงการที่ไทยกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งภูมิรัฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างประชากรโดยเฉพาะเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันของธุรกิจไทยจึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลจากการนำเทคโนโลยีมาใช้สู่การเปลี่ยนทั้งบุคลากรกระบวนการทำงานและรูปแบบธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสี่ด้านสำคัญได้แก่คนโครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบและพลังงานเพื่อให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจโดยภาครัฐจะเร่งพัฒนาการทำงานด้วยระบบดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจพร้อมพัฒนาหลักสูตร DBD Academy เพิ่มทักษะผู้ประกอบการ SME ด้านบัญชีการบริหารสินค้าคงคลังและการตั้งราคารวมถึงเชื่อมโยงธุรกิจรายใหญ่กับรายเล็กตลอดห่วงโซ่อุปทานและลดขั้นตอนการติดต่อภาครัฐด้วยการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานโดยปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูล23หน่วยงานเพื่อตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจที่มีความเสี่ยงส่งผลให้ธุรกิจที่มีความเสี่ยงเป็นนอมินีลดลงร้อยละ81ณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
5: สิ่งที่เราพยายามจะทำในโหมดแรกก็คือเอาตัวดิจิทัลมาช่วยทำให้การทำงานภาครัฐแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นการเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงกันในพยายามที่จะก้าวเข้าสู่ Digital Government แล้วก็เอาข้อมูลมาทำเป็นอย่างเรามีในเรื่องของแดชบอร์ดที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรทำนโยบายที่พุ่งเป้าเอาการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐ3หน่วยงานมาตรวจจับในเรื่องของนอมินีโอกาสของประเทศเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเศรษฐกิจจะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมธุรกิจต้องสามารถแข่งขันได้และคนไทยต้องมีทักษะที่จะพร้อมสำหรับอนาคต
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่ารัฐบาลจะดึงบุคลากรและเทคโนโลยีจากต่างประเทศพร้อมขยายตลาดดิจิทัลสู่ภูมิภาคผ่านกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟ้าเชื่อมโยงระบบดิจิทัลอาเซียน10ประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินและการทำธุรกิจมุ่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทยและพัฒนาทักษะคนไทยให้พร้อมรับมือเศรษฐกิจยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์พัฒนาระบบบริหารสินค้าเกษตรใกล้เก็บเกี่ยวเชื่อมข้อมูลจาก4กระทรวงเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือได้ตรงจุดเตรียมเปิดตัววันที่30กันยายนนี้นำร่องสินค้าข้าว นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายยกระดับการบริหารสินค้าเกษตรของไทยให้มากกว่าการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นสนค.จึงพุ่งเป้าสู่การบริหารสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลคาดการณ์ที่แม่นยำเพื่อให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ได้เร็วกำหนดมาตรการได้ตรงจุดทันเวลาและเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงได้อย่างแม่นยำโดยได้พัฒนาระบบบริหารสินค้าเกษตรชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานทั้งด้านการผลิตพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตตลาดและราคาเพื่อให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ได้เร็วขึ้นและมีเวลาเตรียมการก่อนที่สถานการณ์จะกลายเป็นปัญหาเริ่มนำร่องข้าวซึ่งเป็นสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศก่อนผลผลิตนาปีทยอยออกสู่ตลาดช่วงปลายปีทั้งนี้จะมีการเปิดตัวระบบพร้อมลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเชื่อมข้อมูลเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานให้สามารถมองสถานการณ์และทำงานบนเป้าหมายเดียวกันโดยสนค.มุ่งหวังให้ใกล้เก็บเกี่ยวเป็นมากกว่าระบบพยากรณ์แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ภาครัฐเห็นภาพเดียวกันและตัดสินใจได้เร็วขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่การเปิดตัวระบบใหม่แต่คือการเริ่มเปลี่ยนวิธีการทำงานของภาครัฐจากตามสถานการณ์ไปสู่การเห็นล่วงหน้าจากรอแก้ปัญหาไปสู่การใช้ข้อมูลบริหารก่อนปัญหาจะมาถึงกระทรวงการคลังเร่งจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานยกระดับการแจ้งเหตุการติดตามและอายัดเส้นทางเงินเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว
6: นางสาวลลิตาเพื่อจิตวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งยกระดับการจัดการเส้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างครบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินซับซ้อนและรวดเร็วขึ้นจากเดิมที่ผ่านบัญชีธนาคารเป็นหลักกระทรวงการคลังได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมวาง4ระบบกลางระดับชาติเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงการรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางเงินและการอายัดให้หน่วยงานทำงานต่อกันได้ทันทีตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงตามเงินคืนประกอบด้วย1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายหรือความยินยอมให้สถาบันการเงินโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันและตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงโดยจัดทำศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อวิเคราะห์รูปแบบและเครือข่ายอาชญากรรมและพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยงให้ทันกลโกงรูปแบบใหม่แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวกรมการแจ้งเหตุผ่าน AOC 1441สถาบันการเงินและตำรวจไว้ในระบบเดียวใช้เลขอ้างอิงเดียวลดการแจ้งซ้ำและเริ่มกระบวนการอายัดเงินได้เร็วขึ้นและไล่ให้ถอนอายัดให้เร็วเชื่อมข้อมูลติดตามเส้นทางเงินขณะเคลื่อนย้ายตรวจสอบยอดที่ยังอายัดได้พร้อมรองรับกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายหรือปลดอายัดตามผลของคดีพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยกระดับมาตรฐานเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบลูกค้าและธุรกรรมเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางให้เทียบเท่าศูนย์กลางทางการเงินในต่างประเทศทางนี้คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยที่มีนายเอกนิติ นิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกแบบรายละเอียดทั้ง4ระบบให้แล้วเสร็จภายใน30วันก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไปอริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่หลังพบการใช้ประโยชน์เพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์กว่า 7,000 ไร่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามและเร่งรัดการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าชัยปราการหลังพบการใช้ประโยชน์เพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์พร้อมกำชับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเร่งนำพื้นที่กลับคืนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกพื้นที่ป่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรม ทั้งนี้จากการตรวจสอบพื้นที่สวนป่าชัยปราการพบการบุกรุกเพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์8คดีรวมเนื้อที่ประมาณ 7,028 ไร่โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ได้แจ้งให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายก่อนส่งมอบพื้นที่คืนกรมป่าไม้ให้เร่งฟื้นฟูต่อไปนายสุชาติยังกล่าวกำชับให้เพิ่มความเข้มข้นการดูแลพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำแม่ทะลบในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝางที่มีพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันของกรมป่าไม้กรมอุทยานและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งพื้นที่บุกรุกหลังปี2557ดำเนินคดีแล้ว10คดีรวมประมาณ112ไร่พร้อมนำภาพถ่ายทางอากาศปี2567ถึง2568มาใช้ตรวจสอบและเฝ้าระวังการบุกรุกใหม่รวมทั้งให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความถี่การลาดตระเวนควบคุมพื้นที่และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบการบุกรุกเพิ่มเติมให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเวที Volunteer Talk ผนึกพลังอาสาสมัครเปลี่ยนการให้เป็นพลังเดินหน้าสู่ปีอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมชวนสื่อขยายเรื่องราวการทำความดีสร้างสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
7: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานวอลันเทียร์ทอล์กในวันที่ไม่ง่ายทุกการให้มีความหมายโดยมีเครือข่ายอาสาสมัครหน่วยงานภาคีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมโดยนางสาวชนกเปิดเผยว่าองค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี2569เป็นปีอาสาสมัครสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขณะที่ประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ปีเดียวกันนี้เป็นปีอาสาสมัครไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครทุกภาคส่วนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพร้อมยกระดับระบบอาสาสมัครไทยให้เป็นระบบมากขึ้นปัจจุบันประเทศไทยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.มากกว่า 390,000 คนรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครในด้านต่างๆที่ทำงานดูแลประชาชนในพื้นที่โดยการทำงานของอาสาสมัครเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการช่วยผู้สูงอายุข้ามถนนการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กและครอบครัวหรือการเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาในชุมชนพร้อมย้ำว่าหากเครือข่ายอาสาสมัครสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมได้ตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและโรงเรียนรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็ก
8: หนึ่งนโยบายของท่านรัฐมนตรีป๊อปต้องการยกระดับอาสาสมัครเราก็คืออาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราเรียกว่าอพม.ให้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ทำงานเชิงรุกควบคู่ไปกับพมจ.จังหวัดสามารถค้นหาชี้เป้าเข้าถึงประสานส่งต่อแล้วก็ติดตามเพื่อที่จะให้สวัสดิการหรือเงินสงเคราะห์ต่างๆเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะคนที่จะมาเป็นอาสาสมัครได้เนี่ยต้องมีจิตอาสาจริงๆค่ะขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องมีเงินทองไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเรื่องความคิดใครก็ได้ค่ะที่มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเชิญค่ะมาร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรานะคะช่วยยกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเพื่อให้ประเทศไทยเรามีความเข้มแข็งขึ้นค่ะ
7: ด้านนางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวว่างานครั้งนี้เกิดจากแนวคิดที่ต้องการสร้างพื้นที่ให้เรื่องราวของอาสาสมัครและการทำความดีได้รับการสื่อสารสู่สังคมมากขึ้นพร้อมขอความร่วมมือสื่อสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายช่วยกันนำเสนอเรื่องราวดีๆและส่งต่อแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในสังคมทั้งนี้งานวอลันเทียร์ทอล์กมีกิจกรรมสำคัญอาทิการเปิดมุมมองหัวใจของการเป็นอาสาสมัครการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่ลงมือทำงานอาสาสมัครการนำเสนอเรื่องราวและผลงานของอาสาสมัครเพื่อชวนทุกภาคส่วนเลือกที่จะใส่ใจตัดสินใจและลงมือทำรวมสร้างสังคมที่เข้มแข็งเกื้อกูลและยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขรับมอบเครื่องมือแพทย์มูลค่ากว่า200ล้านบาทจากไทยออยส่งไปยังโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจำนวนเงินกว่า200ล้านบาทในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แจกจ่ายไปยัง

0: ไทยออยล์กล่าวว่าการมอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยสำหรับโรงพยาบาล16แห่งที่ได้รับเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้คัดเลือกจากโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นขาดแคลนและโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลที่ให้บริการฟรีรองรับผู้ป่วยจำนวนมากหรือผู้ป่วยเฉพาะทางอาทิสถาบันประสาทเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยจังหวัดแพร่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลทหารผ่านศึกโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะพลตรีตูกีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียก่อนที่โดรนรำดังกล่าวจะลุกล้ำเขตข้ามจะรุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะด้านองค์การความร่วมมืออิสลามออกมาประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีจะโจมตีนครมักกะและนครมาดีนารวมทั้งการรุกรานดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของซาอุดีอาระเบียโดยฮาเซมอัลอัสซาดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีระบุว่าข้ออ้างเกี่ยวกับการโจมตีนครมักกะเป็นถ้อยคำโกหกที่ถูกใช้มาแล้วก่อนหน้านี้และไม่สามารถหลอกใครได้อีกต่อไป
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างศูนย์ทรพจน์ของพลเอกขออภัยค่ะของพลเรือเอกตงจินรัฐมนตรีกลาโหมของจีนในพิธีเปิดการประชุมด้านความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งของจีนระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนนี้โดยระบุว่าประเทศต่างๆควรยุติการกระทำที่เป็นการยั่วยุและร่วมกันสกัดกั้นการหวนคืนของแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ที่ถดถอยพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้มีการจัดตั้งแนวทางใหม่สำหรับการแก้ไขความตึงเครียดระหว่างประเทศที่ให้มีครอบคลุมและเปิดกว้างสำหรับทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้นการประชุมด้านความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารนักการทูตและนักวิชาการหลายร้อยคนจากหลายสิบประเทศเข้าร่วมและจัดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มขึ้นจากประเด็นไต้หวันและข้อพิพาทในทะเลจีนใต้รวมทั้งความไม่แน่นอนของพันธกรณีด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อทวีปเอเชีย
2: สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซลของเกาหลีใต้มีคำสั่งให้เกาหลีเหนือชดใช้ค่าเสียหายให้กับรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นจำนวนเงินประมาณ 44,600 ล้านวอนจากเหตุการณ์ที่เกาหลีเหนือระเบิดสำนักงานประสานงานร่วมระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเกซองของเกาหลีเหนือบริเวณพรมแดนระหว่าง2ประเทศเมื่อปี2563เพื่อประท้วงที่เกาหลีใต้ล้มเหลวในการยับยั้งไม่ให้กลุ่มผู้แปรพักชาวเกาหลีเหนือส่งใบปลิวต่อต้านรัฐบาลข้ามพรมแดนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นคำพิพากษาตัดสินภายหลังเกาหลีใต้ยื่นฟ้องเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกเมื่อปี2566เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามแม้เกาหลีใต้จะชนะคดีแต่อาจเป็นเรื่องยากในการเรียกเก็บเงินชดเชยจากเกาหลีเหนือเนื่องจากเกาหลีใต้ไม่มีอำนาจบังคับให้เกาหลีเหนือชดเชยค่าเสียหายได้
0: กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นหรือ MHLW เปิดเผยว่าจำนวนประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปทั่วประเทศญี่ปุ่นตามข้อมูลณวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 7,914 คนจากปีที่แล้วส่งผลให้มียอดรวมเป็น 107,677 คนซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่56ติดต่อกันโดยเป็นผู้หญิงประมาณ 88% ของจำนวนทั้งหมด MHLW ระบุด้วยว่าจังหวัดชิมาเนะ

0: เป็นจังหวัดที่มีอัตราประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปสูงที่สุดในประเทศอยู่ที่186คนต่อประชากร 100,000 คนรองลงมาคือจังหวัดโคจิโทโตริโอซาก้าไอจิและไซตามะทั้งนี้ญี่ปุ่นเริ่มบังคับใช้กฎหมายสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุเมื่อปี2506โดยมีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปเพียง153คนก่อนจะแตะระดับ 10,000 คนเมื่อปี2541และทะลุ 50,000 คนในปี2555ต่อไปแล้วฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบ3ลิเวอร์พูลกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์3ประตูต่อ1
2: ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไป
1: ด้านอาร์เซนอลยังโชว์ฟอร์มสมราคาจากฝูงพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านเอาชนะอิปสวิชทาวน์4ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เช่นเดียวกันส่วนผลคู่อื่นปีเตอร์โบโรชนะจุดโทษบาร์นส์ลีย์7ประตูต่อ6เวสต์แฮมแพ้ฟูลแลม2ประตูต่อ3และเรดดิ้งแพ้เบรนท์ฟอร์ด1ประตูต่อ2ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตฤดูกาล2026ถึง2027รอบลีกสเตทนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เพิ่งเปลี่ยนหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้หลังบุกไปทำได้เพียงเสมอยะโฮดารุนทักซิมยอดทีมจากมาเลเซีย1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนายณัฐพลลำกูลและนายรัฐนันท์วิไลลักษณ์ผู้ก่อตั้งและผู้ก่อตั้งร่วมของ CEO Super League ร่วมกันแถลงข่าวเปิดการแข่งขันฟุตบอล CEO Super League ครั้งที่2ทับ2026เปิดฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการที่สนามซุปเปอร์สตาร์อารีนากรุงเทพมหานครพร้อมเปิดตัวเมเมธัญวีชุนหะสวัสดิกุลผู้ประกอบการและอินฟลูเอนเซอร์ในบทบาทแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการแข่งขันประจำฤดูกาลนี้ซึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารภาพลักษณ์และกิจกรรมต่างๆของลีกตลอดฤดูกาลสำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ฟุตบอลสำหรับผู้บริหารนักธุรกิจศิลปินดาราและอินฟลูเอนเซอร์ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจรวมถึงส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหญิงและชายแข่งขันร่วมกันซึ่งในฤดูกาลนี้มี18ทีมเข้าร่วมแข่งขันพร้อมยกระดับการแข่งขันการถ่ายทอดสดและความปลอดภัยโดยมีทีมแพทย์ประจำสนามทุกนัดรวมถึงกิจกรรมนอกสนามอาทิ CEO Outing และฟุตบอลคลินิกอีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาไทยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแข่งขัน4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วโดยภาพรวมสภาพร่างกายและความพร้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กีฬาที่ไทยเคยคว้าเหรียญทองจากเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีโอกาสรักษาผลงานขณะเดียวกันเทคบอลมวยสากลและยกน้ำหนักก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเพิ่มเติมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองและติดอันดับ1ใน6ของทวีปเอเชียทางด้านพิธีเปิดการแข่งขันพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้เลือก2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกางานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีกิสถานและฮ่องกงโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดซึ่งการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียโดยเกมแรกกับคีกิสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้รู้ระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีกิสถานได้อย่างสนุกสำหรับในวันนี้ทัพช้างศึกจะเปิดสนามพบกับคีกิสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31 ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2พบกับไชนีสไทเปซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมชัชวัลรอดทองกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับญี่ปุ่นทีมมีข้อผิดพลาดเยอะซึ่งแม้จะแพ้มา0ประตูต่อ8แต่ในขณะนี้บรรยากาศในทีมยังดีอยู่และพร้อมที่จะเก็บ3แต้มจากไชนีสไทเปมาให้ได
3: ้ก็คิดว่าพวกเราทุกคนก็ยังมีกำลังใจที่ดีแบบพร้อมที่จะทำหน้าที่ในอีก2เกมที่เหลือต่อค่ะไต้หวันก็เป็นทีมที่ดีเหมือนกันค่ะคิดว่าเป็นเกมที่น่าจะสนุกค่ะก็คิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมทำหน้าที่ของตัวเองต้องมี3แต้มคิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อทีมชาติไทย
1: สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมทำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2พบกับไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง M-Hot HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play ขณะที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นครบทั้ง4คนแล้วโดยโค้ชโอ๊ตณัฐพงศ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการฝึกซ้อมของนักกีฬาตั้งแต่ทีมชุดแรกเดินทางมาถึงยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทุกวันส่วนทีมชุดที่2หลังเดินทางมาถึงในวันรุ่งขึ้นก็ได้ลงฝึกซ้อมทันทีโดยมีลมช่วยในการฝึกซ้อมในบางช่วงแต่ในช่วงเวลาที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถลงฝึกซ้อมในทะเลได้ทีมงานได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบอื่นเพื่อรักษาความแข็งแรงของร่างกายและเตรียมความพร้อมของนักกีฬาให้สามารถลงแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพอยู่เสมอทั้งนี้สำหรับกีฬาวินเซิร์ฟชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองโดยจะเริ่มแข่งวันแรกวันที่26กันยายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing โดยทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกรธทองใหญ่พระลองเงินและพระโกรธทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกรธทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกรธทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกรธ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับเพปานกลาง 1.46 เมตรและเวลา 9:49 สูงกว่าระดับเพปานกลาง 1.27 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 สูงกว่าระดับเพปานกลาง 43 เซนติเมตรและเวลา 4:36 ต่ำกว่าระดับเพปานกลาง 22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19
2: ต่อไปเป็นข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนรินทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.fa.go.th หรือmfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการ
5: รถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมรามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-271-8511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคฉี่หนูโรคไข้ดินอันตรายที่มาพร้อมน้ำท่วมสูงท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนฝนตกหนักน้ำท่วมขังและบางพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้เรามีโอกาสสัมผัสน้ำและดินมากขึ้นทั้งจากการเดินทางทำงานหรือทำความสะอาดหลังน้ำลดจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือสัมผัสดินเป็นเวลานานอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคบางชนิดได้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าโรคที่มักพบบ่อยในช่วงน้ำท่วมสูงโรคหนึ่งคือโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูนั่นเองครับโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคไข้ฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในปัสสาวะของสัตว์เช่นหนูโคกระบือสุกรและสุนัขเชื้อสามารถปนเปื้อนในน้ำหรือดินและเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลหรือเยื่อบุตาจมูกและปากหลังรับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องและหลังตาแดงคลื่นไส้อาเจียนหากรุนแรงอาจเกิดภาวะไตวายตับวายเลือดออกในปอดและเสียชีวิตได้ขณะที่โรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้ำติดต่อผ่านทางการสัมผัสทางผิวหนังโดยการย่ำดินย่ำน้ำการสูดดมฝุ่นละอองที่มีเชื้อรวมถึงการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดหรือกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อระยะฟักตัวของโรคโดยเฉลี่ย 1-21 วันแต่ในบางรายอาจใช้เวลานานเป็นเดือนถึงปีขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับและภูมิต้านทานของผู้ป่วยแต่ละคนหลังได้รับเชื้อผู้ป่วยจะมีไข้สูงหายใจหอบเหนื่อยไอเรื้อรังและอาจมีฝีหนองบริเวณผิวหนังหรืออวัยวะภายในหากรุนแรงอาจติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเช่นเกษตรกรผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำซึ่งมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไปครับทางนี้สามารถป้องกันโรคทั้งสองได้โดยหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือย่ำโคลนโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นให้สวมรองเท้าบูทหรือถุงมือยางหากมีบาดแผลควรปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำให้มิดชิดและรีบอาบน้ำและทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำหรือดินรวมทั้งดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกและหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งขณะเกิดพายุหรือฝนตกหนักลมแรงเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูดดมละอองฝุ่นดินที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคครับแต่หากมีไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องไอหายใจเหนื่อยหรือมีแผลติดเชื้อหลังจากลุยน้ำสัมผัสดินหรือโคลนไม่ควรซื้อยากินเองควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสเพื่อการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคฉี่หนูโรคไข้ดินอันตรายที่มาพร้อมน้ำท่วมสูงเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
8: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับ ใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
4: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
5: อ่ะแล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
4: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
6: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
7: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
6: แล้วสาเหตุล่ะครับ
7: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
6: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
7: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
6: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
9: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
10: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
9: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
10: ใช่ๆที่โกง
9: เพิ่มขึ้น
10: นิสัยอะ
9: เพิ่มขึ้น
10: โกงแย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
9: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: ถ้าเราทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอ้าจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
2: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
3: โอ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
4: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
4: โอ้โหมาเยอะเลย
5: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
4: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
5: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
4: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: แล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
8: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
8: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
8: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
9: กระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10: นายอนุสิทธิ์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมนายอนุสิทธิ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ที่ต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
9: สภาผู้แทนราษฎรรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ประจำปี2567และ2568
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เข้ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2567และ2568ต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยสรุปภารกิจสำคัญทั้งการจัดการเลือกสว.การเลือกตั้งท้องถิ่นการอุดหนุนพรรคการเมืองรวมกว่า280ล้านบาทและการดำเนินคดีเลือกตั้งซึ่งกกต.ยืนยันพร้อมนำข้อสังเกตจากส.ส.ไปปรับปรุงการทำงานต่อไปจากนั้นที่ประชุมได้เปิดอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายว่ากกต.สั่งฟ้องผู้ทุจริตเลือกสว.เพียง77คนถือว่าน้อยมากพร้อมชี้ว่ามติกกต.จงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวทั้งเรื่องความเป็นขบวนการที่มีโพยใบสั่งสถิติคะแนนแลกกันเป็นระบบศูนย์ทำโพยและการปฐมนิเทศแต่กกต.กลับมองว่าต่างคนต่างโกงรวมถึงความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยที่ผู้ถูกสั่งฟ้องหลายคนสนิทกับพรรคและพบประวัติสายโทรศัพท์ของผู้เชี่ยวชาญส.ส.ติดต่อส.ว.ถึง19คนกว่า60ครั้งแต่มติกกต. 5-2กลับไม่สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรควาสนาตระเกตรายงาน
9: ทางการจังหวัดยามานาชิของญี่ปุ่นเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนภูเขาไฟฟูจิด้วยเฮลิคอปเตอร์ช่วงนอกฤดูการปีนเขาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจังหวัดยามานาชิของญี่ปุ่นซึ่งดูแลพื้นที่ทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิเตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนภูเขาไฟฟูจิด้วยเฮลิคอปเตอร์ระหว่างปีนเขาช่วงนอกฤดูกาลตั้งแต่วันที่10กันยายนไปจนถึง1กรกฎาคมของปีหน้าโดยทางการจังหวัดยามานาชิจะอ้างอิงอัตราค่าธรรมเนียมตามจังหวัดไซตามะซึ่งอยู่ที่ 8,000 เยนหรือ
12: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
13: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
14: ป้าครับชายอยากกินขนม
15: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
14: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
15: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
16: เจ็ด1 7 7 2 14 7 3 21
17: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
18: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: ดับโลก Gas Tech 2026บรรลุข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งไม้ต่อสหรัฐเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้สามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2027กล่าวว่าในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพ Gas Tech 2027โดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานพร้อมรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มปริมาณน้ำสูงขึ้น
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงกำชับให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานีสีสองอำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยคาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านในเกณฑ์ประมาณ500 ถึง 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนขณะที่สำนักงานชลประทานที่12กรมชลประทานจะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือตั้งเป้าแก้ไขปัญหาดีขึ้นไม่น้อยกว่า30%
2: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมเวทีถอดบทเรียนและพัฒนายุทธศาสตร์ภัยพิบัติและฝุ่นควันภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาได้มีการนำงานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนการดำเนินการอาทิการตรวจสอบจุดความร้อนจากนี้สิ่งที่จะดำเนินการได้ทันทีคือการเพิ่มจุดเฝ้าระวังโดยติดตั้งกล้องในพื้นที่ป่าตลอดจนการทำความเข้าใจกับภาคประชาชนถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งเป้าปีนี้การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ30 ถึง 40พี่บนกันเดชะชัย
3: อ้าวจูงควายไปไหนล่ะกล้า
4: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
3: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณพังจัดซื้อและดูแลน่ะ
4: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
3: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว
5: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
7: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
8: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
7: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
9: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
10: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
9: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
10: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
9: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
10: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
9: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
6: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
11: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
12: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
13: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
14: ์หาเสียงจะโกงได้อีกนะ
15: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
16: โกงประมาณ
12: แล้วจะทำอะไรผมได
13: ้ก็แฉนะสิ
17: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
18: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ลวงตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยบือ้อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช
2: ่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์
3: เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
4: เบอร์เกอร์แพลนเบส
3: ฮะแพลนเบสคืออะไร
4: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
5: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอไรส์ออร์แกนิกค่ะ
5: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
5: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
8: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: จดทะเบียนถูกต้องอย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
11: สำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายทุนจีนพบ3บริษัทนอมินีทรัพย์สินรวมกว่า600ล้านบาทพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการตรวจค้นโรงงานผลิตยางรถยนต์ในจังหวัดสมุทรสาครทลายเครือข่ายทุนจีนที่หลบหนีคดีทุจริตจากประเทศจีนเข้ามาประกอบธุรกิจและฟอกเงินในประเทศไทยนานกว่า10ปีพบทรัพย์สินและที่ดินรวมกว่า600ล้านบาทปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยนายเมียวอายุ37ปีชาวจีนซึ่งเป็นผู้ต้องหาหลักนายธนดลอายุ19ปีผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์เป็นคนไทยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นแทนชาวต่างชาติจากการตรวจสอบพบว่านายเมียวเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ปี2556และมีข้อมูลว่าถูกออกหมายจับในประเทศจีนจากคดีทุจริตโครงการของรัฐก่อนจัดตั้งบริษัทในไทย3แห่งโดยใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือนอมินีขณะที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมประมาณ191ล้านบาทและมีที่ดินรวม7แปลงเนื้อที่กว่า28ไร่มูลค่ากว่า600ล้านบาทกระทรวงแรงงานรับข้อเสนอสมาคมการค้าขอผ่อนปรนเงินประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนช่วยสถานประกอบการ SME รักษาสภาพคล่องและการจ้างงาน
7: ที่อาคารรัฐสภานายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอจากผู้แทนสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลางพร้อมภาคีเครือข่ายรวม7สมาคมการค้านำโดยนายไพศาลว่องไวกลยุทธ์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมและนายอำนวยศรีโยธาอุปนายกสมาคมเข้ายื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณามาตรการบรรเทาภาระผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยนายจุลพันธ์กล่าวว่ากระทรวงแรงงานรับทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ของผู้ประกอบการ SME ที่เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อต้นทุนและสภาพคล่องของกิจการโดยผู้แทนสมาคมได้เสนอให้พิจารณามาตรการผ่อนปรนเกี่ยวกับเงินเพิ่มกรณีนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนล่าช้าเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการสามารถรักษาการจ้างงานไว้ได้ซึ่งข้อเสนอของภาคธุรกิจถือเป็นข้อมูลสำคัญที่กระทรวงแรงงานจะนำไปประกอบการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการการรักษาการจ้างงานตลอดจนสิทธิและประโยชน์ของผู้ประกันตนภายใต้กรอบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
11: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดเวทีรับฟังปัญหาที่ดินผังเมืองและการท่องเที่ยวชุมชน
12: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาผู้ประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนล่างนำโดยนายกำพลสุภาแพ่งที่ปรึกษาคณะกรรมการในฐานะหัวหน้าคณะลงพื้นที่ที่ศาลาประชาคมอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีได้มีนางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเวทีดังกล่าวมุ่งหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่ปัญหาที่ดินทำกินและแนวเขตการจัดการผังเมืองและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงสินค้าและบริการและยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นจากนั้นคณะลงพื้นที่บ้านหอมเทียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประสานหน่วยงานและผลักดันแนวทางการแก้ไขในระดับนโยบายต่อไปสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
11: ปิดท้าย
13: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
14: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส
15: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
16: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
17: เพราะว่าเป็นประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคนเป็นประเทศของทุกคนเข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหาเพราะปัญหามีอยู่ที่เวลาเกิดจะใช้คำว่าบ้าเลือดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัวลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติ ประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าสมมุติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไปประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากปรักหักพังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่20พฤษภาคม2535

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
3: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
4: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
3: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
5: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
6: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
5: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
6: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
5: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Outในวันนี้พี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของกบอันธพาลที่วันแรกๆก็เอาแต่เที่ยวเล่นสนุกสนานไปวันๆไม่ได้คิดถึงชีวิตในวันข้างหน้าเลยวันหนึ่งนะคะมันได้ไปเห็นกระต่ายที่กำลังสร้างบ้านเพื่อเตรียมตัวรับมือกับฤดูฝนทั้งที่กระต่ายก็พยายามชวนมันมาช่วยกันสร้างบ้านเพื่อให้อยู่ด้วยกันแต่มันกลับตอบปฏิเสธอย่างไร้มารยาทค่ะจนมาถึงวันที่พายุพัดกระหน่ำเจ้ากบก็ได้เริ่มแผลงฤทธิ์จนเจ้ากระต่ายแทบทนไม่ไหวอุ๊ยต้องมีเรื่องทะเลาะกันแน่ๆเลยค่ะไว้ไปรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าจุดจบเจ้ากบอันธพาลนิทานในเรื่องที่สองนั้นมีชื่อเรื่องว่าเผชิญหน้ากับเจ้าป่าซึ่งเป็นเรื่องราวของแมวน้อยจอมซุกซนที่ชอบวิ่งเล่นตะคุบโน่นตะคุบนี่ตะคุบนั่นและเผลอวิ่งเข้าไปในป่าค่ะแล้วมันก็ไปพบเข้ากับสิงโตตัวใหญ่ถึง3ครั้งและในการพบในแต่ละครั้งนั้นก็ทำให้มันค่อยๆสังเกตพฤติกรรมของสิงโตที่ไม่ได้ดุร้ายและก็น่ากลัวอย่างที่ใครเขาบอกเอาไว้และด้วยความที่อยากจะผูกมิตรกับสิงโตนี่เองที่ทำให้มันตัดสินใจเดินเข้าไปเผชิญหน้ากับเจ้าป่าไว้ไปติดตามรับฟังเรื่องนี้กันได้ในนิทานในเรื่องที่2ของพี่แยมมี่กันเลยนะคะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องราวของแม่สุนัขที่ทำทีว่าตัวเองนั้นน่าสงสารเธอได้เที่ยวเดินไปขอร้องอ้อนวอนหยิบยืมรังของสุนัขตัวอื่นเพื่อใช้เป็นสถานที่คลอดลูกและเมื่อลูกดูแลตัวเองได้แล้วเธอก็ได้ยอมคืนรังให้แต่พอเวลาผ่านไปนานเข้าคำสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้กลับไม่เหมือนเดิมค่ะน้องๆ แบบนี้มีใครเบี้ยวสัญญากันแน่ๆเลยมาไปรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเบี้ยวสัญญากันในนิทานเรื่องที่3ของวีกันเลยนะคะนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะลุงทองดีงอนที่เจ้าจ้อยผิดนัดไม่ยอมมากินข้าวด้วยที่บ้านลุงทองดีจึงได้รำพึงรำพันว่าตัวเองไม่ได้สลักสำคัญอะไรกับเจ้าจ้อยนั่นจึงทำให้เจ้าจ้อยต้องรีบง้อทันทีเลยละค่ะเอ๊แล้วคำว่าสลักสำคัญจะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะไว้ไปรับฟังพร้อมกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะแน่ๆเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะน้องๆหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอากันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยกับนิทานเรื่องแรกที่มีชื่อเรื่องว่าจุดจบเจ้ากบอันธพาลไป

0: ต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งเจ้ากระต่ายกำลังขยันขันแข็งในการหาเศษฟางและเศษไม้มาสร้างบ้านของมันให้แข็งแรงขึ้นเพราะอีกไม่กี่วันก็จะถึงฤดูฝนแล้วมันได้รู้ดีว่าเมื่อถึงฤดูฝนที่ไรฝนนั้นได้ตกหนักบ้านของมันก็จะรับน้ำหนักฝนที่ตกลงมาอย่างแรงแทบไม่ไหวซึ่งอาจทำให้บ้านของมันนั้นพังลงมาได้ง่ายๆแล้วตัวของมันก็จะไม่มีที่อยู่ขณะที่มันกำลังวุ่นวายอยู่กับการหาเศษไม้อยู่นั้นเจ้ากบตัวหนึ่งก็ได้กระโดดผ่านมาเห็นเข้าจึงได้ร้องตะโกนถามเจ้ากระต่ายไปว่า
1: เจ้ากระต่ายกำลังทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยดูวุ่นวายใหญ่เชียวนะ
2: ข้ากำลังหาเศษไม้เอาไว้สร้างบ้านนะให้มันแข็งแรงกว่านี้นี่ก็ใกล้จะหน้าฝนแล้วอ่ะเจ้าอ่ะมาช่วยข้าเก็บเศษไม้หน่อยสิเราจะได้มาอยู่ด้วยกันไง
1: เฮ้ยเชิญเจ้าตาสบายเถอะข้าน่ามีหลุมหลบภัยของข้าอยู่แล้ว
0: พอพูดจบเจ้ากบก็ได้เดินผ่านไปอย่างไม่แยแสเจ้ากระต่ายเลยเมื่อฤดูฝนมาถึงทั้งลมพายุและก็ฝนที่เทกระหน่ำลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้หลุมหลบภัยของเจ้ากบนั้นถูกน้ำท่วมหนักจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้มันจึงไปเคาะประตูบ้านเพื่อเรียกเจ้ากระต่ายให้เปิดประตูให้มันเพื่อเข้าไปขออาศัยอยู่ด้วยเจ้ากระต่ายนั้นทำเป็นไม่ได้ยินจึงไม่เปิดประตูให้เจ้ากบเห็นเจ้ากระต่ายไม่เปิดประตูให้จึงได้แกล้งตะโกนไปว่า
1: เจ้ากระต่ายถ้าเจ้าไม่เปิดประตูให้ข้าข้าจะเรียกหมาป่าให้มากินเจ้า
0: เจ้ากระต่ายได้ยินดังนั้นก็กลัวจึงได้รีบมาเปิดประตูให้กับเจ้ากบเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยเมื่อเจ้ากบได้พักอาศัยอยู่ในบ้านของกระต่ายมันก็ไม่เคยช่วยเจ้ากระต่ายทำอะไรเลยแถมยังกินอาหารของเจ้ากระต่ายอย่างเต็มที่ส่วนตัวมันก็ได้แต่นอนแล้วก็หลอกข่มขู่เจ้ากระต่ายเอาตัวรอดไปวันๆทำให้เจ้ากระต่ายเบื่อหน่ายจึงได้หลอกวางแผนให้เจ้ากบออกจากบ้านของมันไป
2: เน่ท่านกบข้ารู้สึกไม่สบายข้าอยากได้แครอทต้มซุปร้อนๆสักถ้วยท่านช่วยไปเก็บแครอทให้ข้าหน่อยได้ไหมถือว่าข้าขอร้องละกันเราน่าจะได้กินด้วยกันไง
0: เมื่อเจ้ากบได้ยินกระต่ายขอร้องเช่นนั้นก็ได้ตอบตกลงเพราะว่าตนเองก็อยากจะกินเช่นกันแล้วเจ้ากบก็ได้ออกจากบ้านของเจ้ากระต่ายไปเมื่อเจ้ากบออกจากบ้านเจ้ากระต่ายก็รีบปิดประตูบ้านในทันทีส่วนเจ้ากบนั้นออกไปหาเก็บแครอทอยู่กลางป่าโดยไม่ทันระวังตัวก็ได้มีงูตัวใหญ่เลื้อยเข้ามาใกล้แล้วก็จับมันกินเป็นอาหารเจ้ากบได้กลายเป็นอาหารของงูไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย

ในที่สุดแล้วคนที่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นก็มีเหตุผลให้ตัวเองต้องได้รับความเดือดร้อนเหล่านั้นย้อนกลับมาหาตนทั้งที่ในตอนแรกเจ้ากระต่ายก็เชิญชวนให้เจ้ากบมาช่วยกันสร้างบ้านเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในยามที่ฝนกระหน่ำแต่ทุกอย่างกลับไม่ราบรื่นอย่างที่คิดนะสิคะเมื่อความขี้เกียจและนิสัยอันธพาลของเจ้ากบทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายเมื่อเจ้ากบอันธพาลที่เอาแต่ข่มเหงรังแกกระต่ายเพื่อแลกกับการได้เข้ามาอยู่อาศัยในบ้านจากกระต่ายที่ไม่เคยคิดจะแก้แค้นใครค่ะพอมาเจอกับตัวเองเข้าบ่อยๆก็ทนไม่ไหวและออกอุบายไล่เจ้ากบให้ออกไปจากบ้านได้ในที่สุดนี่แหละนะอย่าคิดว่าคนแกเรจะรังแกคนอื่นไปได้ตลอดเพราะในวันหนึ่งค่ะอาจจะได้รับผลการกระทำของตัวเองอย่างเจ้ากบก็ได้เราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่สองกันต่อเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของเจ้าแมวน้อยตัวหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปเจอกับสิงโตมามากมายหลายครั้งจากครั้งแรกนะคะก็กลัวจนเป็นลมหมดสติเลยล่ะค่ะแล้วก็มาสู่ครั้งที่สองที่เริ่มควบคุมความกลัวได้นั่นจึงทำให้มันมีความกล้าหาญขึ้นและก็กล้าที่จะเข้าไปทักทายเจ้าป่าแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเจ้าป่าจะทำร้ายมันหรือไม่ไปรับฟังเรื่องราวที่พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเผชิญหน้ากับเจ้าป่าไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: หนึ่งขณะที่เจ้าแมวน้อยกำลังวิ่งเล่นซุกซนอยู่รอบๆ บ้านของมันนั้นสายตาของมันก็ได้เหลือบไปเห็นเจ้ากิ้งก่าตัวเล็กวิ่งผ่านหน้ามันไปอย่างรวดเร็วมันนึกสนุกจึงได้วิ่งไล่ตามเจ้ากิ้งก่านั้นไปด้วยความรวดเร็วจนลืมไปว่ามันนั้นวิ่งออกมาไกลจากบ้านของมันมากเกินไปแล้วเมื่อมันนึกขึ้นได้มันจึงหยุดวิ่งแล้วก็หันซ้ายหันขวาเพื่อที่จะหาทางกลับบ้านของมันขณะที่มันกำลังเดินมาเรื่อยๆนั้นมันก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักอยู่ข้างหน้ามันจึงหยุดเดินแล้วก็ดูว่าเสียงนั้นมาจากที่ใดแล้วมันเป็นเสียงของอะไรกันแน่สักพักสิงโตตัวใหญ่ก็ได้โผล่พรวดออกมาจากพุ่มไม้ที่มันได้ยินเสียงเจ้าแมวน้อยได้เห็นเจ้าสิงโตถึงกับขาสั่นแล้วก็เป็นลมจนสิ้นสติอยู่ตรงนั้นส่วนเจ้าสิงโตก็ไม่ได้สนใจอะไรเจ้าแมวจึงได้เดินผ่านไปเดือนต่อมาเจ้าแมวตัวน้อยก็ได้ออกมาวิ่งเล่นอีกเช่นเคยมันก็ตกใจไม่น้อยที่เห็นเจ้าสิงโตตัวเดิมมายืนอยู่ข้างริมลำธารมันกำลังจะวิ่งเล่นมันได้ยืนขาสั่นอยู่ตรงนั้นแต่คราวนี้มันไม่ถึงกับเป็นลมล้มพับไปเหมือนดังคราวที่แล้วมันได้ค่อยๆรวมสติแล้วก็รีบวิ่งกลับไปที่บ้านในทันทีอีกเดือนต่อมามันก็ได้พบกับเจ้าสิงโตตัวเดิมกำลังเล่นอยู่ที่ชายป่าอีกคราวนี้มันก็เริ่มควบคุมสติได้ไม่ตื่นเต้นเหมือนทุกครั้งและขาก็ไม่สั่นมันพยายามรวบรวมความกล้าแล้วก็เดินไปหาเจ้าสิงโตป่าตัวนั้น
1: สวัสดีท่านสิงโตผู้องอาจและสง่างามข้าเคยเห็นท่านหลายครั้งแล้วทุกครั้งที่ข้าเห็นข้ารู้สึกกลัวท่านมากเลยเพราะข้าน่ะเคยได้ยินกิตติศักดิ์ว่าท่านมีนิสัยที่ดุร้ายมากๆแต่พอข้าได้เจอท่านประจันหน้าแบบนี้ข้าว่าท่านไม่เห็นจะดุร้ายเหมือนที่ใครเขาล่ำลือกันเลย
0: เจ้าแมวน้อยได้พูดหยอดคำหวานกับเจ้าสิงโตทั้งที่ลึกๆแล้วก็รู้สึกกลัวเหมือนกันแต่เจ้าสิงโตป่าก็ไม่ได้ทำอะไรเจ้าแมวน้อยมันได้ยืนนิ่งแล้วก็หัวเราะเสียงดัง

ว้าวเคยได้ยินแต่คำว่าใจดีซื่อเสือแต่นิทานเรื่องนี้กลับกลายเป็นใจดีซื่อสิงโตซะอย่างนั้นเมื่อเจ้าแมวน้อยของเราเดินเล่นเข้าไปในป่าและไปเจอกับสิงโตผู้น่าเกรงขามถึง3ครั้งจากการเผชิญหน้าในครั้งแรกที่กลัวจนหมดสติจนถึงครั้งล่าสุดที่ทำให้เราได้เห็นพัฒนาการและความกล้าของเจ้าแมวที่มีความคิดอยากจะเข้าใจสิงโตและหลังจากที่ได้สังเกตเห็นว่าสิงโตนั้นก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ใครๆเขาว่าเอาไว้และการที่ได้เข้าไปทักทายในครั้งนี้ก็กลายเป็นการเปิดมิตรภาพใหม่ๆระหว่างเจ้าป่าและแมวน้อยนั่นเองจะเห็นได้เลยนะคะว่าการรู้จักและมีสติอยู่ตลอดเวลานั้นจะทำให้เราฉุกคิดกับอะไรหลายๆอย่างกับสิ่งรอบตัวจนช่วยลดความกลัวในสิ่งที่เราไม่เข้าใจได้ในที่สุดไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยค่ะน้องๆเป็นเรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่งที่ตกลงกับสุนัขอีกตัวหนึ่งว่าจะขอพื้นที่ในรังเอาไว้คลอดลูกและเมื่อลูกๆโตแล้วตนก็สัญญาว่าจะคืนรังให้ซึ่งตอนที่ตกลงกันก็พูดว่าอย่างดิบดีเลยล่ะค่ะน้องๆแต่พอถึงเวลาที่ต้องคืนน่ะสิคะแม่สุนัขกลับพูดอีกแบบไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเบี้ยวสัญญา

0: แม้สุนัขตัวหนึ่งท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีต้องการหาที่อบอุ่นสำหรับคลอดลูกมันจึงได้ไปขอร้องเจ้าสุนัขตัวอื่นให้ช่วยสละรังให้กับมันเป็นชั่วคราวเมื่อมันคลอดลูกเรียบร้อยมันก็จะพาลูกๆของมันออกไปท่านข้าขอร้องนะข้าเนี่ยท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงข้าก็จะคลอดลูกๆของข้าข้าขอเถอะนะขอรังของท่านเป็นที่กำบังแล้วก็พักพิงของลูกฉันนะสงสารตัวฉันและลูกฉันเถิดนะเห็นแก่เด็กตาดำๆนะสุนัขเจ้าของรังได้ตกลงทำตามที่แม่สุนัขอ้อนวอนเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าสุนัขเจ้าของรังก็กลับมาทวงรังคืนแม่สุนัขได้อ้อนวอนขอเวลาอีกสักระยะเพื่อรอให้ลูกๆของมันแข็งแรงพอที่จะเดินได้เสียก่อนท่านขออีกนิดนะคือลูกๆของข้ายังไม่ลืมตาเลยแล้วอีกอย่างลูกของข้าก็ยังเดินไม่ได้เลยสักตัวข้าขอนะขออีกสักระยะหนึ่งเถอะนะให้ลูกของข้าพอเดินไปไหนมาไหนได้ข้าถึงจะให้รังกับท่านนะเมื่อเวลาผ่านไปถึงเวลาที่ตกลงกันไว้เจ้าสุนัขเจ้าของกระท่อมก็ได้กลับมาทวงรังของมันอีกครั้งแต่คราวนี้แม่สุนัขกลับโต้ตอบไปอย่างรุนแรงว่า
1: ถ้าเจ้าคิดว่าสามารถจะเอาชนะข้ากับลูกๆได้แล้วก็เจ้าก็เข้ามาเอารังไปสิฮะ
2: ทำไมแม่สุนัขถึงได้ทำแบบนี้ล่ะคะเนี่ยตอนเข้ามาขอความช่วยเหลือก็ทำเสียงอ่อนเสียงหวานทำตัวน่าสงสารแต่พอถึงเวลาที่ต้องคืนกลับมีกิริยาที่ก้าวร้าวและพูดจารุนแรงจนลืมไปเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งตัวเองเคยได้รับความช่วยเหลือเอาไว้นี่แหละนะคนที่ไม่รู้จักรักษาสัญญาและไม่นึกถึงสิ่งที่ผู้อื่นทำให้เดี๋ยวสักวันหนึ่งแม่สุนัขตัวนี้ก็จะหมดความน่าเชื่อถือแล้วก็กลายเป็นผู้ที่ไม่มีใครเห็นใจแน่นอนเอาล่ะเราพักความสนุกของพี่ยามีกันเอาไว้เท่านี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีนิทานภาษาพาสนุกมารอน้องๆ อยู่แล้วงั้นเราไปรับฟังในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยนะคะวันนี้ค่ะลุงทองดีรับบทเป็นคนขี้น้อยใจส่วนเจ้าจ้อยก็รับบทเป็นคนช่างง้อเพราะลุงทองดีงอนที่เจ้าจ้อยไม่ยอมมาตามนัดนั่นเลยทำให้ลุงทองดีคิดว่าตัวเองไม่สลักสำคัญอะไรกับเจ้าจ้อยแล้วจนเกิดเป็นเรื่องราวการตามง้อของเจ้าจ้อยไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าสลักสำคัญพร้อมๆกันในนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ

0: งอนที่เจ้าจ้อยบอกว่าจะมากินข้าวด้วยแต่ดันไม่มาหลังจากที่นัดกันเมื่อวานเจ้าจ้อยเองก็มาหาลุงทองดีวันนี้จึงได้เจอเข้ากับลุงทองดีมีอาการแปลกๆจนทำให้เจ้าจ้อยสงสัยและต้องพยายามคุยหาสาเหตุให้รู้เรื่องนั่นเอง
1: ลุงทองดีจ๋าจ๊ะเอ๋ลุงทองดีทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
2: ก็นั่งอ่านหนังสืออยู่นี่ไงเอ็งไม่เห็นเหรอ
1: ก็เห็นสิจ๊ะจอยก็แค่อยากจะมาทักทายลุงทองดีย่ะเอ๊ะทำไมวันนี้ลุงทองดีแปลกจังเลยดูไม่พูดไม่จาไม่บ่นลุงเป็นไข้หรือเปล่าเนี่ยยังไข้เหรอ
2: ข้าก็ปกติดีนี
1: ่โอ้ลุงอ่ะไม่ยอมคุยกับจอยเลยโกรธอะไรจอยบ้างเนี่ย
2: ใครจะไปโกรธเองฮะข้าจะไปโกรธเองเรื่องอะไร
1: ก็นั่นน่ะสิเนาะลุงจะมาโกรธใจเรื่องอะไรเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดสักกันหน่อย
2: ยังไม่รู้ตัวอีกนะเองเนี่ย
1: ฮะรู้ตัวอะไรกันล่ะจ๊ะลุง
2: ก็รู้ตัวเรื่องที่เองทำผิดยังไงเล่า
1: เอ้าแล้วเจ้าไปผิดอะไรเนี่ยเจ้าเดินเข้ามานี่เจ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลย
2: ทำไมเมื่อวานตอนเย็นเองไม่มากินข้าวกับข้าทั้งที่บอกว่าจะมาน่ะฮะ
1: โอ้ก็เมื่อวานเนี่ยแม่จ้อยทำกับข้าวน่ากินจ้อยก็เลยกินข้าวที่บ้านจนจ้อยนอนอิ่มแล้วจ้อยก็เข้านอนยังไงล่ะจ๊ะ
2: นี่แล้วจะเดินมาบอกข้าสักคำก็ไม่มีนะปล่อยให้ข้ารอไปเถอะ
1: โอ้อะไรกันลุงเรื่องแค่นี้เองจ้อยไม่นึกว่าลุงจะโกรธเรื่องนี้นะเนี่ย
2: เองจะไม่ให้ข้าโกรธได้ยังไงกันฮะนัดกันไว้อย่างดิบดีแต่พอถึงเวลาแล้วเองก็ไม่มาเนี่ย
1: เอาหน้าลุงเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยววันหลังจ้อยมากินข้าวที่บ้านลุงทองดีก็ได้นี่นะ
2: เรื่องแค่นี้เหรอใช่สิการมากินข้าวกับข้าเนี่ยมันไม่สลักสำคัญอะไรกับเองอยู่แล้วนี
1: ่ฮะอะไรกันลุงไม่สลักอะไรนะ
2: ข้าโกรธเองแล้วข้ายังจะต้องมาคอยอธิบายคำพูดอีกเหรอ
1: ก็ใช่น่ะสิจ๊ะลุงถ้าลุงไม่อธิบายแล้วเราจะเถียงกันต่อได้ยังไงเล่า
2: คำว่าสลักสำคัญที่ข้าพูดเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วพอข้าพูดว่าไม่สลักสำคัญก็คือการบอกว่ามันไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยเหมือนกับที่เอ็งละเลยข้ายังไงล่ะจ้อย
1: โอ้ลุงใจเย็นๆก่อนจ้อยไม่คิดว่าลุงจะโกรธจ้อยนี่นะ
2: เอ็งไม่เข้าใจหรอกว่าคนแก่ที่นั่งรอหลานมากินข้าวเนี่ยมันเป็นยังไง
1: โอ้จ้อยขอโทษนะลุงก็จ้อยไม่รู้จริงๆนี่นะเอาไว้คราวหลังถ้าจ้อยเบี้ยวนัดลุงเดี๋ยวจ้อยจะบอกทันทีเลยจ้ะนะนะอย่ากดนะ
2: นี่ถ้าจะพูดให้ดีๆเอ็งก็ต้องบอกว่าเอ็งจะไม่เบี้ยวนัดข้าสิโว้ย
1: เออก็จ้อยหงอคนไม่เก่งนี่นะเอาหน้าลุงมามาดีกันนะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เจ้าจะชวนแม่มากินข้าวเย็นที่บ้านลุงทองดีทั้งสัปดาห์เลย
2: ให้มันจริงเ
1: ถอะน่ะลุงไม่ยอมดีกับจ้อยเลยอ่ะมาเมื่อมาดีกันแล้วเร็วเร็วเร็วเร็วดีกันนั่นดีกัน
2: ดีก็ดียังไงคราวหน้าเนี่ยก็ต้องมากินข้าวกับข้าบ้างล่ะอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีมันก็เหงานะโว้ย
1: โอ้จ้อยเข้าใจแล้วจ้ะยังไงซะลุงทองดีก็เป็นคนที่สลักสำคัญกับจ้อยอยู่แล้ว
2: แหมหัวไวเข้าใจพูดจริงๆนะเองเนี่ย
1: ก็ต้องมีกันบ้างสิจ้ะยังง้อคนแก่ทั้งทีแล้วเออนี่จะว่าไปเขาว่ากันว่าคนที่ขี้น้อยใจนี่หัวลานนาเลิกน้อยใจได้แล้วลุง
2: เดี๋ยวเถอะนะเดี๋ยวเถอะนะข้าเพิ่งจะหายงอนเองไปเมื่อกี้เองอยากจะโดนงอนอีกสักทีนึงหรือไง
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เอาแล้วโอ้งออยากงอเย็นมามาดีกันนะ
2: เออดีข้าดีแล้วเนี่ย
1: ใช่หรือเปล่าดีแล้วจริงๆเหรอ
2: เฮ้ยเองนี่มันกวนประสาทจริงๆ
1: ดีกันแล้วนะลุง

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วละค่ะพวกเราและรายการ Kiss Out ก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ Thai PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย

PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการคิสอาวในวันนี้พี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะ wow. เอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามีมีนิทานมาฝากน้องๆกันถึง3เรื่องเลยทีเดียวค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสนุกจุใจอย่างแน่นอนเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของลูกเป็ดน้อยที่เดินเข้าไปเที่ยวในป่าและร้องเพลงอย่างสนุกสนานแต่ด้วยความเพลิดเพลินนั้นเองทำให้ลูกเป็ดไม่ได้มองทางเผลอตัวอีกทีก็ไม่รู้แล้วว่าตัวเองนั้นมาอยู่ที่ไหนเอ้าใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าเป็ดหลงป่าเขาให้แล้วแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยไหมล่ะคะเนี่ยไปเอาใจช่วยเจ้าเป็ดน้อยพร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเป็ดหลงป่ากันในนิทานเรื่องแรกของพี่แยมมี่กันได้เลยนะคะส่วนนิทานในเรื่องที่2มีชื่อเรื่องว่ากลับสู่ธรรมชาติมาฝากกันค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเจ้านาคตัวน้อยที่เติบโตในสวนสัตว์วันหนึ่งมันได้รู้ตัวว่ากำลังมีใครพามันไปที่ไหนสักที่มันตื่นเต้นแบบพร้อมกับตกใจกลัวเพราะไม่รู้ว่าจะต้องไปเจอกับอะไรข้างหน้าเจ้านาคของเราจะถูกพาไปที่ไหนกันล่ะคะไว้ไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องที่2ของพี่แยมมี่กันเลยนะในนิทานเรื่องที่3นี้เป็นเรื่องราวของทูเทิลช้างน้อยที่ไม่ยอมเข้านอนเพราะกลัวความมืดจึงไม่อยากจะหลับตานั่นจึงทำให้แม่ของทูเทิลพยายามที่จะหาวิธีพูดให้ทูเทิลคลายกังวลด้วยการบอกให้ทูเทิลนอนมองท้องฟ้าแต่การแงนมองท้องฟ้าจะทำให้ทูเทิลไม่กลัวความมืดได้จริงๆหรอคะแม่ช้างจะมีวิธีพูดกับทูเทิลแบบไหนกันนะไปรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าทูเทิลกลัวความมืดนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าจ้อยเหลือไปเห็นภาพผู้หญิงที่อยู่บนโต๊ะทำงานของครูพลแล้วเกิดความสงสัยขึ้นมาจากนั้นก็ถามจนได้รู้ว่ารูปนี้เป็นสิ่งเตือนใจของครูพลที่ครูพลชอบมากๆเลยล่ะแล้วคำว่าสิ่งเตือนใจที่ว่าจะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะไปรับฟังร้องกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวความสนุกกันไปบางส่วนแล้วเนี่ยน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอาวกันแล้วหรือยังคะถ้าน้องๆพร้อมกันแล้วเราไปเอาใจช่วยเจ้าเป็ดน้อยกันค่ะในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเป็ดหลงป่าไปรับฟังกันเลย

0: ่ามกลางความเงียบของป่าใหญ่ได้มีลูกเป็ดตัวหนึ่งกำลังมีความสุขกับการเดินชมธรรมชาติมีดอกไม้สีสันสวยงามพางร้องเพลงไปด้วยอย่างเพลิดเพลินจนกระทั่งเป็นเวลาเย็นแล้วมันควรที่จะกลับได้แล้วแต่เพราะว่าเอาแต่มองดอกไม้ที่แสนสวยจนเพลินมันจึงลืมกลับบ้านลูกเป็ดไม่รู้เลยว่าตอนนี้แม่มันกำลังร้องเรียกด้วยความวิตกกังวลเพราะว่ามัวแต่สนใจดูดอกไม้ลูกเป็ดน้อยจึงได้เดินออกมาไกลมากจนจำทางกลับบ้านไม่ได้แล้วมันได้ลองเดินไปรอบๆเพื่อดูว่าทางออกนั้นอยู่ไหนแต่ได้เดินวนไปวนมาวนมาแล้วก็วนไปอยู่หลายรอบมันยังหลงอยู่ที่เดิมลูกเป็ดจึงได้เริ่มกลัวและคิดถึงแม่ขึ้นมามันได้ร้องไห้พลางกับพูดว่า
1: ช่วยด้วยหนูหลงทางใครก็ได้ช่วยทีนะช่วยพาฉันกลับไปที
0: ลูกเป็ดทั้งกลัวและหิวท้องฟ้าก็เริ่มมืดมากขึ้นทุกทีตอนนี้ป่าใหญ่ไม่ได้สวยงามเหมือนตอนที่มันเดินมาแล้วแต่กลับน่ากลัวเป็นอย่างมากแทนยิ่งคิดมันก็ยิ่งนึกถึงแม่พอนึกถึงแม่ก็ยิ่งร้องไห้เข้าไปใหญ
1: ่แม่จ๋าแม่จ๋าช่วยด้วยหนูกลัวแม่จ๋า
0: ระหว่างนั้นก็ได้มีแม่กวางที่กำลังเดินกลับบ้านหลังจากที่หาอาหารกินจนอิ่มแล้วได้เดินมาพบเข้าจึงได้เข้ามาปลอบลูกเป็ดน้อยที่ร้องไห้น้ำตานองหน้าแล้วเจ้ากวางก็ได้ถามลูกเป็ดไปว่า
2: หนูร้องไห้ทำไมเหรอจ๊ะจะเป็ดน้อย
0: ลูกเป็ดจึงได้บอกไปทั้งน้ำตาว่า
1: แม่กวางจ๋าหนูหลงทางหนูกลัวหนูอยากกลับบ้านไปหาแม่เป็ดแม่กวางพาหนูไปหาแม่เป็ดหน่อยนะจ๊ะ
0: รอลูกเป็ดเอาแต่ร้องไห้กว่าแม่กวางจะรู้เรื่องก็ต้องปลอบให้ลูกเป็ดนั้นหยุดร้องไห้ก่อนจึงได้รู้ว่าลูกเป็ดนั้นหนีแม่ออกมาเที่ยวเล่นจนจำทางกลับบ้านไม่ได้แม่กวางจึงได้พาลูกเป็ดกลับไปส่งที่บ้านลูกเป็ดดีใจเป็นอย่างมากที่ได้กลับบ้านและกลับมาพบแม่หลังจากที่เจอแม่ลูกเป็ดก็ได้ร้องไห้ยกใหญ่พลางกับพูดว่า
1: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูจะไม่หนีแม่ไปเที่ยวแล้วขอโทษนะ
0: หลังจากนั้นลูกเป็ดก็ได้ให้สัญญากับแม่เป็ดว่าจะเชื่อฟังและไม่แอบหนีไปเที่ยวตามลำพังอีกทั้งยังไม่ลืมขอบคุณแม่กวางที่ใจดีพามันกลับมาส่งที่บ้านอีกด้วย

จ้าเป็ดหลงป่าเอาอีกแล้วเป็นเรื่องราวของสัตว์น้อยหลงป่าอีกแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เราก็อาจจะได้ยินกรณีของสัตว์ตัวอื่นมาบ้างทั้งหมาหมีนกแต่ว่าสิ่งที่เหล่าสัตว์น้อยหลงป่าพวกนี้มีรวมกันก็คือการไม่เชื่อฟังคำพูดของผู้ปกครองและแอบหนีไปไกลบ้านคนเดียวจนทำให้หลงทางและกลับบ้านไม่ถูกต้องมานั่งร้องไห้กลางป่าแบบนี้แต่ก็ถือว่าโชคดีนะคะที่นิทานทุกเรื่องมักจะมีใครบางคนผ่านมาเห็นและก็ช่วยเหลือไว้เสมอแต่ในขณะโลกความเป็นจริงนั้นอาจจะไม่มีใครมาช่วยให้เรารู้สึกโชคดีแบบนี้แน่ยังไงก็อย่าดื้อและอย่าแอบหนีไปเที่ยวไกลบ้านคนเดียวนะคะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันเลยค่ะนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเจ้านาคตัวน้อยที่อยู่ในกรง

คืดมันไม่รู้เลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของมันในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้มันรู้แค่ว่ามันกำลังถูกพาตัวไปที่ไหนสักที่โดยใครบางคนเท่านั้นเองไปติดตามเอาใจช่วยเจ้านาคตัวน้อยนี้พร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากลับสู่ธรรมชาติ

0: ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนาคตัวหนึ่งได้อาศัยอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่ามาตั้งแต่จำความได้อยู่มาวันหนึ่งคนดูแลสัตว์ได้อุ้มมันออกมาจากกรงแล้วก็ใส่มันลงในรังไม้เจ้านาคนั้นกลัวจนไม่กล้าที่จะขยับตัวเลยแม้แต่น้อยได้แต่ม้วนตัวกลมเป็นลูกบอลแล้วก็สั่นเทาเพราะว่าภายในรังนั้นปิดฝ่ามือสนิท
1: เกิดอะไรขึ้นนะน่ากลัวจังเลยหวังว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฉันนะ
0: เจ้านาคได้นึกสงสัยมันได้รู้สึกว่าตนเองนั้นถูกยกแล้ววางลงหลังจากนั้นก็ได้มีเสียงเปิดประตูดังปังและแล้วเสียงเครื่องยนต์ก็ได้คำรามขึ้นเครื่องยนต์ได้ส่งเสียงดังตลอดทั้งทางขณะที่เจ้านาคได้กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ในรังไม้ในที่สุดเครื่องยนต์นั้นก็หยุดและประตูก็ได้เปิดออกรังไม้ได้ถูกยกขึ้นแล้วก็วางลงบนพื้นแสงอาทิตย์ได้สาดส่องเข้ามาภายในรังเมื่อเปิดฝาออกนาคก็ได้กระพริบตาแล้วก็ทำจมูกฟุดฟิดฟุดฟิดมันได้ยื่นคอออกมาแล้วก็มองไปรอบๆแล้วก็ค่อยๆ คลานออกมาจากรังท่านใดดันมันก็รู้สึกมีความสุขจนล้นปลีเบื้องหน้าของมันก็คือหนองน้ำในป่าใหญ่ที่ส่องประกายระยิบระยับภายใต้แสงอาทิตย
2: ์ยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังใหม่นะเจ้านาคน้อยอยู่ที่นี่ให้มีความสุขล่ะ
0: คนดูแลสัตว์ได้ยิ้มตู้เจ้านาคได้ดำดิ่งลงไปในน้ำใสเหมือนคิตตันและแล้วมันก็ว่ายน้ำตามฝูงปลาไปอย่างรวดเร็วมันได้เป็นอิสระแล้ว
1: ยูฮูดีใจจังเลยฉันได้เป็นอิสระแล้ว

ในที่สุดเจ้านาคก็ได้ถูกพามาถึงปลายทางจนได้มันได้เห็นกับธรรมชาติที่แท้จริงสักทีนะคะอีกทั้งยังมีเสียงของชายคนหนึ่งที่พูดให้กำลังใจในการกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยสำหรับเจ้านาคน้อยแล้วนี่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันต้องเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในธรรมชาติใหม่ทั้งหมดแต่ยังไงซะการได้กลับคืนสู่ธรรมชาติครั้งนี้ก็เป็นของขวัญที่ล้ำค่าใครก็ตามที่เห็นสัตว์อยู่ตามแหล่งธรรมชาติให้รู้ไว้เลยนะคะว่าการใช้ชีวิตในธรรมชาตินั้นไม่ง่ายเพราะการต้องเอาชีวิตรอดของสัตว์ทุกชนิดนั้นล้วนแต่ผ่านไปด้วยความน่าตื่นเต้นยังไงซะอย่าไปรบกวนสัตว์ตัวอื่นๆที่เราเห็นนะคะเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยกับเรื่องราวของทูเทิลช้างน้อยที่ไม่ยอมเข้านอนยังพยายามยื้อเวลาอยู่นอกถ้ำไม่ว่าแม่จะเรียกยังไงทูเทิลก็ไม่ยอมฟังค่ะแต่ว่าแม่ช้างเองก็มีไม้เด็ดที่พูดจาโน้มน้าวทูเทิลอยู่ไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้กับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าทูเทิลกลัวความมืด

0: เมื่อความมืดได้ปกคลุมผืนป่าแม่ช้างกับลูกช้างนั้นก็ได้ยืนกอดกันแน่นแล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนแต่ลูกช้างถูเทิงนั้นยังไม่อยากเข้านอนเลยมันได้เดินย้ำเท้าไปรอบๆแล้วก็ใช้งวงนั้นวาดลวดลายบนพื้นฝุ่นมาสิถูเทิงได้เวลาเข้านอนแล้วลูกถูเทิงได้พยายามกลั้นหาวอบหอมขอเล่นต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอฮะลูกช้างได้ถามผมยังไม่อยากเข้านอนแล้วล่ะฮะ
1: ทำไมล่ะจ๊ะลูกน่ะไม่ได้นอนมาทั้งวันแล้วนะตอนนี้เนี่ยลูกก็คงจะเหนื่อยแล้วด้วย
0: ผมไม่อยากบอกแม่เลยฮะ
1: ทูเทิลได้บอกอย่างอาย
0: แม่อาจจะว่าผมไร้สาระก็ได
1: ้แม่ไม่เคยว่าลูกไร้สาระเลยนะลูกนะ
0: แม่ช้างได้บอกอย่างอ่อนโยน
1: ไหนล่ะบอกแม่มาสิว่ามีเรื่องอะไร
0: ทูเทิลได้มองหน้าแม่ช้างแล้วก็เขินจนหน้าแดง
2: คือผมกลัวความมืดนะฮะทำไมเวลาเข้านอนถึงมืดจังมันทำให้ผมกลัวมากเลย
0: ลูกช้างก็ได้สารภาพแม่ช้างได้ก้มมองทูเทิลแล้วก็ยิ้ม
1: แต่ความมืดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะมันเหมือนผ้าห่มที่แสนอบอุ่นและก็ปกคลุมโลกใบนี้และก็ช่วยบอกให้ทุกคนรู้ว่าถึงเวลานอนกันแล้วต่างหากเลยจ้ะ
0: เออแต่ผมอาจจะฝันร้ายก็ได้นะคะแม่ทูเทิลได้แย้งเพราะว่าไม่เห็นด้วย
1: ไม่หรอกจ้ะโลกใบนี้ด้ายังมีฝันดีอยู่มากมายเลยนะถ้าลูกนะอยากจะรู้ว่าจะพบฝันดีเหล่านั้นได้ที่ไหนลองมองไปบนฟ้าสิจ้ะ
0: ทูเทิลได้แงนหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนมันเป็นคืนที่แสงจันทร์นั้นส่องสว่างและดวงดาวนั้นได้สอดส่องระยิบระยับเต็มท้องฟ้าดวงดาวแต่ละดวงนั้นคือความฝันที่ดีที่กำลังรอลูกอยู่นะแม่ของลูกช้างได้อธิบาย
1: ดูสิจ้ะว่ามันมีอยู่มากมายแค่ไหน
0: โอ้ต้องมีเป็นล้านๆเรื่องแน่เลยล่ะฮะผมน่าอยากเข้านอนแล้วล่ะฮะแม่สงสัยว่าคืนนี้เนี่ยผมจะได้ฝันดีสักเรื่องหนึ่งทูเทิลได้เริ่มนับดวงดาวแล้วก็พลอยหลับไปก่อนที่จะนับได้ถึง10ดวงแม่ช้างได้ก้มหน้ามองทูเทิลแล้วก็พลางยิ้มแล้วก็ใช้งวงโอบกอดร่างอุ่นๆของทูเทิลเอาไว้แล้วก็กระซิบบอกที่หูของทูเทิลว่า
1: หลับฝันดีนะจ๊ะลูกรัก

็นเรื่องราวที่แสนอบอุ่นจริงๆเลยนะคะลูกช้างน้อยทูเทิลกลัวความมืดจนไม่กล้าหลับตาแต่แม่ของทูเทิลก็มีวิธีอธิบายให้ทูเทิลเข้าใจว่าความมืดนั้นไม่ได้ย่ำแย่และน่ากลัวเสมอไปหากแต่ว่าความมืดคือสัญญาณที่บอกเราว่าถึงเวลาพักผ่อนและเป็นทางให้เราไปเจอกับความฝันที่ดีน้องๆคนไหนที่มัวแต่เล่นหรือนอนไม่หลับเพราะกลัวความมืดก็ลองใช้วิธีการนับดาวแบบช้างน้อยทูเทิลเพื่อที่จะได้หลับง่ายๆกันก็ได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันแล้ววันนี้นะคะเจ้าจ้อยของเราอยากจะมีสิ่งเตือนใจเหมือนกับครูพลบ้างแต่ครูพลก็ได้บอกว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสิ่งเตือนใจกันทุกคนก็ได้นั่นจึงทำให้เจ้าจ้อยเลิกโวยวายไปเลยละค่ะไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าสิ่งเตือนใจพร้อมๆกันในนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: 爬山奴。
1: พักเที่ยงวันนี้เจ้าจอยนำการบ้านที่รวบรวมจากเพื่อนๆมาส่งครูพลที่ห้องพักครูเหมือนเช่นเคยแต่ในขณะที่เจ้าจอยกำลังส่งการบ้านอยู่นั้นสายตาก็สังเกตเห็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจึงได้เกิดบทสนทนาระหว่างครูพลกับเจ้าจอยนั่นเอง
2: ครูพลครับการบ้านร้อนๆมาส่งแล้วครับ
3: แหมพูดอย่างกับเสิร์ฟอาหารเชียวนะจอย
2: ทำไงได้ถ้าพูดว่าการบ้านมาส่งเฉยๆมันก็จะไม่น่าสนใจแล้วสิครับ
3: ขอบใจมากเธอเองก็ยังทำหน้าที่ได้ดีเหมือนทุกทีเลยนะ
2: แน่นอนอยู่แล้วครับระดับจอยนะเนียบอยู่แล้ว
3: เอาล่ะเอาล่ะเสร็จธุระแล้วก็กลับไปได้ครูขอบใจมาก
2: ครับผมว่าแต่รูปผู้หญิงใครกันนะครับ
3: อะไรจอยพูดถึงอะไรกันหรอ
2: เนี่ยครับเนี่ยรูปผู้หญิงที่จ้อยไม่เคยเห็นมาก่อนรูปใครกันแน่ล่ะครับ
3: อยากจะลองเดาไหมล่ะรูปผู้หญิงสวยๆน่ารักคนนี้เนี่ยเป็นใครกันนะ
2: อยากจังแฮะทำไมรูปผู้หญิงสวยๆถึงมาตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานของครูพลกันนะนึกไม่ออก
3: โธ่จ้อยมันยากตรงไหนเนี่ย
2: ผู้หญิงคนนี้เป็นใครนี่นาสวยแบบนี้อาจจะเป็นดารานักแสดงหรือใครก็ได้
3: ไม่ใช่เลยครูเฉลยให้ก็ได้ผู้หญิงคนนี้คือแฟนของครูยังไงล่ะ
2: ฮะแฟนหรอครับ
3: หรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือคนที่ครูรักน่ะ
2: อย่างนี้นี่เองถ้างั้นก็แสดงว่าครูพลกำลังอินเลิฟอยู่แล้วสิครับ
3: ก็คงจะประมาณนั้นนั่นแหละจ้อย
2: ครูพลมีคนรักแล้วล่ะเนี่ยสงสัยว่าจ้อยจะต้องไปบอกเพื่อนๆแล้วล่ะครับ
3: เอ้ยเดี๋ยวสิเธอจะไปบอกเพื่อนทำไมกันไม่เห็นจะมีอะไรน่าบอกเลย
2: นั่นแหละสิครับผมจะไปบอกเพื่อนทำไมกันล่ะเนี่ยว่าแต่ทำไมครูพลถึงต้องเอารูปแฟนมาตั้งอยู่ที่โรงเรียนด้วยล่ะครับไม่กลัวหายเหรอเดี๋ยวก็มีคนมาขโมยรูปแฟนของครูพลไปหรอกนะ
3: ใครเขาจะมาขโมยล่ะจ้อยของแบบนี้เนี่ยไม่มีใครขโมยหรอกแล้วการที่ครูเอารูปแฟนมาตั้งไว้ก็เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจเวลาที่ครูรู้สึกเหนื่อยยังไงล่ะ
2: ฮะนอกจากจะเป็นรูปแล้วยังเป็นสิ่งอะไรอีกนะครับครู
3: อ๋อสิ่งเตือนใจสิ่งเตือนใจที่ครูพูดน่ะเป็นคำที่หมายถึงสิ่งที่สะกิดใจให้ต้องนึกถึงอย่างเช่นเวลาที่ครูเหนื่อยครูท้อครูก็จะมองรูปแฟนเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจว่าเรายังมีคนที่คอยเป็นห่วงอยู่ยังไงล่ะ
2: โรแมนติกจังเลยแต่ว่าไปแล้วจอยเองก็อยากจะมีสิ่งเตือนใจบ้างเหมือนกันนะเนี่ย
3: เอาสิคนเราก็ต้องมีสิ่งเตือนใจกันทั้งนั้นลองเลือกสิ่งของสักอย่างแล้วก็เชื่อมโยงมันกับบางเรื่องแค่นี้เองลองดูสิจ้อย
2: งั้นเครื่องเตือนใจของจอยจะเป็นอะไรดีนะจอยขอรูปครูพลได้ไหมอะครับ
3: ฮะจะเอารูปครูไปทำไมกันจ้อย
2: ไม่รู้อะครับจ้อยแค่อยากจะมีสิ่งเตือนใจบ้างอะ
3: โถเอ้ยจ้อยคนเราเนี่ยไม่ต้องมีสิ่งเตือนใจมันก็ไม่ผิดหรอกนะแต่อะไหนๆก็ไหนๆละวันนี้ครูก็อารมณ์ดีด้วยเอาตังค์ไปกินขนมแล้วรางวัลของคนที่รวมการบ้านมาส่งครูครบถ้วนเสมอยังไงล่ะ
2: เฮ้ยสุดยอดไปเลย
3: แต่ว่าเธอจะเก็บตังค์ที่ครูให้ไว้แล้วก็ไม่ต้องใช้เพื่อที่จะเอาเป็นสิ่งเตือนใจก็ได้นะ
2: ไม่ได้สิครับครูมีตังค์แล้วจะเก็บไว้ทำไมมันต้องใช้
3: อ
2: ้
3: าวก็เมื่อกี้นี้เธอบอกว่าอยากมีสิ่งเตือนใจนี่นะ
2: โอ้ครูมนครับคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสิ่งเตือนใจกันทุกคนก็ได้
3: แหมยอกย้อนซะจริงนะจ้อย
2: ฮ่าฮ่าฮ่าล้อเล่นนะครับงั้นผมไปแล้วนะครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ไม่ต้องเอาเรื่องที่ครูมีแฟนไปบอกคนอื่นล่ะถ้ามีข่าวรั่วขึ้นมาครูโทษเธอแน
2: ่โอ๊ยไม่บอกแน่นอนครับไว้ใจจอยได้เลยงั้นไปแล้วนะครับ
3: เฮ้ยจะไว้ใจได้จริงๆไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ลือกันให้แซดไปหมดแน่ๆเลย

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
1: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
2: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
2: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
3: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
2: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
3: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
2: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
4: อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดนิตาเทียบโพขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบกันในตอนไขมันทรานภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยงอยากทราบว่าทางกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศห้ามผลิตนำเข้าจำหน่ายอาหารที่มีส่วนผสมของไขมันทรานเด็ดขาดเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
6: ์ค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะเลขที่388พ.ศ.2561นะคะเรื่องการกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าแล้วก็จำหน่ายนะคะซึ่งกำหนดให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนนะคะและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบเนี่ยนะคะเป็นอาหารที่ห้ามผลิตนะคะจะนำเข้าหรือจำหน่ายนะคะอันนี้มีผลตั้งแต่วันที่9มกราคม2562แล้วนะคะตรงนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะคุ้มครองสุขภาพของคนไทยนะคะให้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเนาะถือว่าเป็นประเทศแรกๆของเอเชียเลยนะคะที่ออกประกาศกระทรวงนะคะสาธารณสุขอันนี้นะคะก็เลยทำให้เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ของวงการอาหารเลยนะคะก็ทำให้ผู้บริโภคอย่างพวกเรานะคะก็หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มาเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายแรงนะคะโดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเกิดจากการที่ได้รับไขมันทรานส์ที่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้สนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะว่ามันมีการรับรองไหมว่าอาหารชนิดนี้เนี่ยไม่มีการปนเปื้อนของไขมันทรานส์ค่ะ
5: ค่ะอาจารย์และอาจารย์คะถ้าหากผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารไม่มีการทำใบรับรองเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าไม่มีการปนเปื้อนไขมันทรานส์นี้จะมีความผิดอย่างไรบ้างคะ
6: ค่ะก็ถ้าหากกระทำการฝ่าฝืนนะคะคือไม่มีการทำใบรับรองยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยไม่มีการปนเปื้อนไขมันทรานส์นะคะก็จะมีโทษตามมาตรา50นะคะของพระราชบัญญัติอาหารปี2522นะคะก็คือระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีนะคะและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทค่ะ
5: ค่ะก็โทษสูงอยู่ทีเดียวนะคะอาจารย์อาจารย์คะมาถึงช่วงนี้คุณผู้ฟังคงอยากทราบแล้วว่าไขมันทรานส์นี้ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างคะ
6: ค่ะไขมันทรานส์เนี่ยส่งผลร้ายแรงมากนะคะตอนนี้ไขมันทรานส์เป็นไขมันที่แย่ที่สุดเลยนะคะไขมันอิ่มตัวเราเคยได้ยินว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะทำให้ผลเสียต่อสุขภาพแต่ว่าไขมันทรานส์เนี่ยร้ายกว่าไขมันอิ่มตัวอีกนะคะเพราะว่าไขมันทรานส์จะทำให้คอเลสเตอรอลของเราอะค่ะคอเลสเตอรอลตัวดีลดลงแล้วก็คอเลสเตอรอลตัวร้ายเนี่ยสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะคะนอกจากคอเลสเตอรอลแล้วนะคะไขมันทรานส์ยังไปเพิ่มไขมันไตรกลีเซอไรด์ด้วยนะคะไขมันไตรกลีเซอไรด์ก็จะเป็นไขมันหนึ่งในร่างกายในหลอดเลือดเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเพิ่มทั้งคอเลสเตอรอลเพิ่มทั้งไตรกลีเซอไรด์ก็เลยทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะพูดง่ายๆว่าเมื่อเป็นโรคหัวใจก็อาจจะเกิดหัวใจวายได้นะคะเสียชีวิตได้หรือถ้ามีไขมันที่ผิดปกติอันเนี้ยแล้วไปอุดตันที่สมองนะคะหลอดเลือดสมองเราก็จะอุดตันทำให้เกิดสโตรกอะค่ะเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้อันนี้อันตรายมากๆนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะโทษของไขมันทรานส์มีอีกนะคะมันจะส่งผลในเรื่องของการอักเสบด้วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดการอักเสบได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดการโรคอื่นๆตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นความดันนะคะทั้งหลายทั้งแหล่แล้วสัมพันธ์กับเบาหวานอีกอย่างนึงก็คือมันจะไขมันทรานส์จะไปทำให้ฮอร์โมนอินซูลินนะคะที่ไปฮอร์โมนอินซูลินที่ทำหน้าที่ในการที่พาน้ำตาลเข้าสู่เซลล์เนาะก็เลยทำให้น้ำตาลในเลือดเราเนี่ยไม่สูงนะคะไขมันตัวนี้ไปทำให้ฮอร์โมนอินซูลินทำงานไม่ดีนะคะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าดื้อต่ออินซูลินนะคะสุดท้ายก็นำไปสู่การเป็นโรคเบาหวานได้ค่ะ
5: ฟังแล้วน่ากลัวนะคะอาจารย์มีผลต่อสุขภาพหลายด้านเลยทีเดียวอาจารย์คะแล้ววิธีหลีกเลี่ยงการบริโภคไขมันทรานส์นี้ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
6: ค่ะจริงๆเราก็หลีกเลี่ยงแหล่งอาหารที่เป็นแหล่งอาหารของไขมันทรานส์นะคะพูดง่ายๆก็คืออย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของเนยเทียมนะคะหรือว่ามาการีนนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเนยขาวนะคะหรือว่าช็อตเทนนิ่งนะคะก็คือพวกเบเกอรี่ทั้งหลายเอาง่ายๆนะคะก็หลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงน้ำมันนะคะเวลาเราจะซื้อน้ำมันเราก็อาจจะต้องมองดูนิดนึงว่าข้างขวดเขาเขียนว่าอะไรนะคะถ้ามีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนหรือว่า partially hydrogenated oil ตรงนี้นะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะก็คือตรวจสอบข้อมูลทางโภชนาการนะคะดูฉลากนะคะตรงบรรจุภัณฑ์ทุกครั้งที่เราจะรับประทานนะคะถ้ามีคำว่าปราศจากน้ำมันทรานส์หรือปราศจากไขมันทรานส์หรือปราศจากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนอันเนี้ยนะคะอันนี้ก็จะสบายใจได้ระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆการที่สามารถจะเขียนข้างฉลากแบบนี้ได้เนี่ยนะคะก็จะหมายถึงว่าอาหารอันชนิดนั้นเนี่ยมีส่วนประกอบของไขมันทรานส์เนี่ยต่ำกว่า 0.5 กรัมต่อหน่วยบริโภคนะคะอันนี้เขียนได้นะคะก็คือถามว่าก็คือมีน้อยมากแหละนะคะมีน้อยมากนะคะถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารที่มีไขมันทรานส์อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลือกบรรจุภัณฑ์ นะคะที่ฉลากเนี่ยเขียนว่าไขมันเนี่ยต่ำกว่า 5% นะคะไขมันรวมนะคะต่ำกว่า 5% ของปริมาณที่เราควรจะได้รับทั้งวันนะคะเพราะว่าถ้ามีไขมันมากกว่า 20% อันเนี้ยมันจะทำให้อาจจะพบไขมันทรานส์ไขมันอิ่มตัวหรือว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยสูงขึ้นได้อันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็พูดง่ายๆว่าก็คือหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีไขมันสูงนั่นแหละนะคะอีกอย่างนึงก็คือจริงๆน้ำมันไม่ได้แย่ทุกตัวนะคะการเลือกน้ำมันที่ดีก็จะมีผลทำให้ร่างกายเราดียกตัวอย่างเช่นเราจะควรจะรับประทานน้ำมันที่เป็นชนิดไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะคะไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือว่า mono unsaturated fat พูดง่ายๆว่ามาจากน้ำมันอย่างเช่นน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันคาโนล่าหรือน้ำมันบ้านเราก็จะเห็นน้ำมันรำข้าวนะคะน้ำมันเมล็ดชาพวกนี้ค่ะก็จะมีไขมันที่เรียกว่าไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวซึ่งไขมันตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลตัวร้ายของเราอะค่ะคือ LDL เนี่ยลดลงได้นะคะแล้วก็ไม่ไปลด HDL ซึ่งเป็นไขมันตัวดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะรับประทานได้ในปริมาณที่พอสมควรได้นะคะส่วนไขมันที่รองลงมาที่เราควรจะรับประทานก็คือไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะหรือว่า polyunsaturated fat อันนี้ก็เช่นอยู่ในน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันน้ำมันข้าวโพดดอกคอมฟอยอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้ก็รับประทานได้ในปริมาณที่กลางๆไม่มากนักนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวนะคะอิ่มตัวก็คือน้ำมันพวกน้ำมันปาล์มนะคะน้ำมันมาจากสัตว์ทั้งหลายอย่างเช่นน้ำมันหมูนะคะหรือพวกกะทิพวกนี้จะเป็นไขมันอิ่มตัวเพราะไขมันอิ่มตัวเนี่ยจะทำให้ LDL เราสูงขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจเพราะฉะนั้นเลือกไขมันที่ดีที่เหมาะสมนะคะนอกจากไขมันแล้วเนาะการรับประทานอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์นะคะการรับประทานให้ครบ5หมู่นะคะการรับประทานพวกผักผลไม้ธัญพืชที่ไม่ขัดสีทั้งหลายมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มไฟเบอร์นะคะเพิ่มใยอาหารมันก็จะสามารถที่จะไปบาลานซ์หรือไปลดพวกไขมันในเลือดเราได้ค่ะนะคะพวกคอเลสเตอรอลพวกน้ำตาลในเลือดอะไรเงี้ยก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีสมดุลมากขึ้นเนาะหรือถ้าเราเลือกในกลุ่มอาหารพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายหรือกลุ่มที่ให้โปรตีนทั้งหลายอะค่ะก็เลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันที่ต่ำนิดนึงนะคะอย่างเช่นเนื้อปลาเนื้อไก่นะคะที่ไม่ติดหนังพวกนี้นะคะก็จะทำให้เราได้รับโปรตีนที่ดีแล้วก็ได้รับไขมันที่น้อยลงด้วยนะคะเนื้อปลาเนี่ยเป็นไขมันที่ดีเลยนะคะเป็นเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพดีนะคะย่อยง่ายแล้วก็มีไขมันที่ดีนะคะมีไขมันที่ดีมีกรดไขมันที่ดีมีโอเมก้า3ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไปช่วยลดพวกไขมันในเลือดได้นะคะส่วนผลิตภัณฑ์จากนมหรือพวกนมทั้งหลายนะคะก็ยังแนะนำให้รับประทานนะคะแล้วก็ควรจะรับประทานนมเพราะว่านมเนี่ยเป็นแหล่งของทั้งโปรตีนเป็นแหล่งของแคลเซียมนะคะที่ดีของร่างกายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเราก็ควรจะแนะนำให้นมเนี่ยควรจะเป็นเลือกนมที่นมไขมันต่ำนะคะหรือนมปราศจากไขมันนะคะอันนี้จะดีต่อร่างกายนะคะส่วนถ้าเราจะสอบถามว่าเราจะเลือกร้านอาหารอะไรที่ไม่มีไขมันทรานส์หรืออะไรต่างๆอันนี้นะคะเราก็อาจจะต้องดูนิดนึงว่าร้านอาหารนี้เนี่ยมีการเขียนไว้ไหมถ้าเขาเขียนหรือเขาเคลมว่าไม่มีไขมันทรานส์หรือว่าปราศจากไขมันทรานส์หรือทรานส์แฟต 0% อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราช่วยเราในเรื่องของการเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ค่ะ
5: ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อผลดีต่อสุขภาพอย่าลืมเลือกรับประทานอาหารตามที่อาจารย์บอกไว้เมื่อสักครู่ด้วยนะคะอาจารย์คะมาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากไปยังคุณผู้ฟังทางบ้านเพิ่มเติมอีกไหมคะในเรื่องไขมันทรานส์นะคะ
6: ค่ะอาจารย์ขอฝากนิดนึงว่าในเรื่องของการบริโภคอาหารเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าข้างซองเองเนี่ยจะเขียนว่าปราศจากไขมันทรานส์นะคะแต่ว่าในนั้นอาจจะมีได้แต่ว่ามีปริมาณน้อยๆนะคะถ้าเรากินแบบ1ชิ้นนะคะ1หน่วยบริโภคอันนี้ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าทานหลายๆชิ้นเนาะ เยอะๆมากขึ้นหลายๆชิ้นมันก็เพิ่มปริมาณได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีไขมันนะคะไปด้วยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนาะการรับประทานอาหารอย่างที่อาจารย์แนะนำไปนะคะให้ครบ5หมู่ให้กินไขมันน้อยๆหน่อยนะคะลดอาหารหวานมันเค็มนะคะแล้วก็เติมเต็มผักผลไม้รวมทั้งการออกกำลังกายแล้วก็การมีชีวิตที่ไม่เครียดมากค่ะ
5: รายการในวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับไขมันทรานส์คุณผู้ฟังคงต้องเลือกรับประทานกันหน่อยนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันทรานส์ในปริมาณมากรวมถึงอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำอาหารที่ปรุงด้วยเนยเหลวเนยขาวหรือมาการีนและลดการบริโภคอาหารต่างๆที่ประกอบด้วยไขมันทรานส์ตามที่อาจารย์ได้บอกไปที่สำคัญควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้ธัญพืชโปรตีนที่ปราศจากไขมันผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันต่ำหรือปราศจากไขมันควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วยนะคะสุดท้ายนะคะดิฉันต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.พัชรานีพวัตกุลเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยงในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย
6: ์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: อย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่จะทำให้คุณทราบข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์หากไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเพียงแอดไลน์ @fdaไทยได้เลยครับ
4: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
8: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยขันด้วย
9: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
8: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
10: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
3: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
10: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
3: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
10: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
3: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
10: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdaไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
9: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ้
11: กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
9: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะ ปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
2: ดูท่าจะนั่งยาวเลยล่ะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
2: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
3: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
2: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะ
2: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
12: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์
13: กับสาว PR สารปกครอง
14: สวัสดีค่ะ
12: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวสารปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามฟ้องว่ากรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมป้องกันแก้ไขหรือระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและไม่ประกาศให้พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรวมทั้งไม่ดำเนินการเรียกร้องให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนผู้ร้องสอดและผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐตามกฎหมายจึงยื่นฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558ในการควบคุมป้องกันแก้ไขและระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในพื้นที่ระบาดและออกประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามในพื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามและอำเภอบางคนทีเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
15: มาต่อกันที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับปลาหมอคางดำกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่านายชัยพัฒน์จันทร์วิไลประธานเครือข่ายเสียงจากป่าองค์กรภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้เข้ายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางอีกหนึ่งคดีเพื่อขอให้ศาลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรมประมงและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลและตรวจสอบการนำเข้าส่งออกปลาหมอคางดำรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะค่ะการยื่นฟ้องในคดีนี้มีประเด็นสำคัญคือเครือข่ายต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการส่งออกปลาหมอคางดำจากประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ. 2556ถึง2559หลังพบข้อมูลการส่งออกโดยบริษัทปลาสวยงาม11บริษัทจำนวน222ครั้ง รวมกว่า 320,000 ตัวก่อนที่จะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในปีพ.ศ.2560ค่ะ
3: และปิดท้ายสัปดาห์นี้กับข่าวผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นฟ้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์กรมประมงและอธิบดีกรมประมงต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการขอรับรองสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาจากเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรเนื่องจากเห็นว่าเป็นการอนุญาตให้นำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมของพันธุ์พืชสัตว์และประมงเข้าสู่ระบบเกษตรและห่วงโซ่อาหารอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรประชาชนผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างพร้อมทั้งขอให้ภาครัฐทบทวนการกำกับดูแลโดยยึดหลักการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันไว้ก่อนค่ะ
12: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนคดีสัญญาทุนการศึกษาไกลเกลี่ยข้อพิพาทในศาลน่าจะดีกว่าจริงหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากอบต.เจิดจ้าได้ยื่นฟ้องนายรักเรียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดขอให้ชดใช้ทุนการศึกษาระเบียบปรับเนื่องจากนายรักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากอบต.เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจำนวน 90,000 บาทโดยมีเงื่อนไขในการรับทุนว่าเมื่อนายรักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานที่อบต.เพื่อชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา2เท่าของจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวแต่ปรากฏว่าขณะยังคงศึกษาอยู่ในรักเรียนได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากอบต.เจิดจ้าเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวถือเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนการศึกษาอบต.จึงมีหนังสือแจ้งให้นายรักเรียนชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับจำนวน2เท่าพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทแต่นายรักเรียนกลับเพิกเฉยอบต.เจิดจ้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายรักเรียนได้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากนายรักเรียนได้ตรึกตรองแล้วเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญารับทุนการศึกษาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและศาลพิพากษาให้ชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ารวมที่จะต้องชำระเงินคืนให้อบต.ทั้งหมดเป็นจำนวนมากในคราวเดียวศาลจึงได้แจ้งให้อบต.เจิดจ้าทราบว่าในรักเรียนประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งอบต.พิจารณาแล้วยินยอมจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่ออบต.เจิดจ้าและนายรักเรียนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายรักเรียนยินยอมชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ2เท่าพร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 200,000 บาทให้แก่อบต.เจิดจ้าโดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 2,500 บาทจนกว่าจะครบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชดใช้และหากนายรักเรียนผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะวันนี้ดิฉันพรณภาบุญฤทธิ์เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยเกี่ยวกับคดีปกครองกันนะคะว่าคดีแบบไหนประเภทไหนบ้างที่เรียกว่าคดีปกครองวันนี้เรามาคุยกันต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองและมาตรการช่วยเหลือประชาชนระหว่างการยื่นฟ้องคดีค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาประเด็นของระยะเวลานะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการฟ้องคดีค่ะส่วนว่าสำคัญขนาดไหนและแต่ละคดีค่ะมีเงื่อนไขเวลากำหนดไว้อย่างไรเรามาเรียนสอบถามท่านสมชายงามวงชนค่ะท่านประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดในฐานะของท่านโฆษกศาลปกครองด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านสมชายค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านสมชายค่ะระยะเวลาในการฟ้องคดีปกครองค่ะสำคัญอย่างไรคะท่าน
1: โอ้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยครับ
0: ค่ะ
1: คือถ้าหากว่าในคดีของศาลยุติธรรมเนี่ยเขาก็เรียกว่าอายุความน
0: ะ
1: ครับก็คือเป็นระยะเวลาที่จะต้องมีการดำเนินคดีมีการใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลานั้นถ้าหากว่าไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลานั้นแล้วก็ถือว่าสิ้นสิทธิ์ที่จะดำเนินคดี
0: ค่ะ
1: อย่างกรณีที่เราได้ยินอยู่ 2-3 วันนี้ที่เป็นเรื่องเด่นมาก
0: ค
1: ือกรณีไปปิดหมาย

0: เป็นเรื่องอายุความในคดีของศาลยุติธรรมแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าคดีในศาลยุติธรรมมันเป็นคดีระหว่างเอกชนกับเอกชนคู่กรณีด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาถ้ามีการฟ้องร้องกันขึ้นมาเนี่ยเป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เขาจะต้องยกเรื่องอายุความขึ้นต่อสู
1: ้
0: ถ้าหากว่าไม่มีใครยกอายุความเรื่องต่อขึ้นต่อสู้แล้วศาลก็จะไม่พิจารณาศาลก็จะว่าไปเรื่อยเลยลักษณะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่หนึ่งแต่ถ้ากลับมาเรื่องระยะเวลาในการฟ้องคดีของศาลปกครองเราแล้วเน
1: ี่
0: ยเราถือว่าระยะเวลาในการฟ้องคดีของศาลปกครองเนี่ยเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งในการฟ้องคดีเพราะฉะนั้นแม้ว่าคู่กรณีจะไม่มีใครยกขึ้นอ้างเลยก็ตามเนี่ยศาลก็ต้องตรวจก่อนเป็นหน้าที่ของศาลที่ต้องตรวจถ้าหากว่าศาลปกครองชั้นต้นลืมตรวจไปหรือผิดพลาดไปพอขึ้นศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดก็ต้องยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นในคดีเกี่ยวกับระยะเวลาในการฟ้องคดีเนี่ยของศาลแม้คู่ใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยกแต่ศาลก็จะต้องพิจารณาเพื่อจะสั่งรับหรือไม่รับคดีนั้นอันนี้จึงจะเห็นว่าระยะเวลาในการฟ้องคดีของศาลปกครองนั้นนะมีความสำคัญมากครับ
1: ค่ะท่านสมชายคะแล้วคดีปกครองแต่ละประเภทค่ะมีการกำหนดระยะเวลาในการยื่นฟ้องเนี่ยแตกต่างกันหรือเปล่าคะท่าน
0: ครับก็มีครับเพราะว่าเนื่องจากว่าประเภทคดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองแล้วในตามมาตรา9ของเราเนี่ยมันมีอยู่หลายประเภทด้วยกันเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการฟ้องคดีก็แบ่งไปตามประเภทนั้นอย่างเอาคร่าวๆนะครับคืออย่างกรณีที่ฟ้องเกี่ยวกับการขอให้เพิกถอนกฎหรือเพิกถอนคำสั่งอันนี้ก็มีระยะเวลา90วันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีนะก็จะเห็นได้ชัดว่าอย่างกรณีที่เจ้าพนักงานปฏิเสธที่ไม่ออกใบอนุญาตอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเราเราก็จะต้องฟ้องถ้าหากว่าเห็นว่าไอ้คำสั่งอันนั้นไม่ชอบเราก็ต้องฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งน
1: ะ
0: หรือในกรณีที่เป็นกฎก็ต้องเช่นกันก็ต้องฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่รับทราบกฎนั้นเมื่อเร็วๆนี้จะเห็นได้ว่าเรามีคดีเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ มาฟ้องว่ามีประกาศของกทอ.ของนักผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยห้ามขึ้นสะพานอันนี้ประกาศนั้นเป็นกฎเพราะฉะนั้นถ้าจะฟ้องว่าอันนี้ไม่ชอบเนี่ยก็ต้อง90วันนับแต่วันที่รับทราบกฎนั้นอันนี้เป็นกรณีที่1กรณีที่2ก็คือกรณีที่ว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเลยของหน่วยงานน
1: ะ
0: อย่างเช่นเราขอให้หน่วยงานทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานเขาแล้วหน่วยงานเขาไม่ดำเนินการหรืออย่างเรายื่นขออนุญาตก่อสร้างแล้วหน่วยงานก็ไม่พิจารณาให้เราสักทีนะอะไรต่างๆเราเป็นต้นอย่างนี้ก็ต้องฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่ไอ้ทราบเหตุของการละเลยอันนั้นน
1: ะ
0: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าพูดสั้นๆแค่นี้บางทีท่านผู้ฟังอาจจะมีความสับสนอยู่นิดนึงก็ตรงที่ว่าระยะเวลาในการฟ้องคดีนี่บางครั้งบางคราวเนี่ยการฟ้องคดีบางประเภทนี่เขามีระยะเวลาอีกขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนในการแก้ไขความเดือดร้อนนะเช่นในมาตรา42วรรค2ของเราเนี่ยบังคับว่าถ้าหากว่ามีเรื่องใดเรื่องใดในที่มีกฎหมายกำหนดวิธีขั้นตอนในการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายเบื้องต้นแล้วการฟ้องคดีจะต้องดำเนินการผ่านนั้นซะก่
1: อ
0: นเพราะระยะเวลา90วันนี้อาจจะยังไม่นับก็ได
1: ้
0: นายกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้กับเราให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นหรือย้ายไปที่อื่นที่เราเห็นว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบเนี่ยเมื่อสักครู่ผมบอกว่าต้องฟ้องภายใน90วันแต่ก็ยังฟ้องไม่ได
1: ้
0: เพราะเราต้องมีการโต้แย้งคำสั่งนั้นซะก่
1: อ
0: นว่าแล้วถ้าเราเห็นไม่ชอบเราก็โต้แย้งแล้วก็ให้ผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาคำโต้แย้งของเราในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดในเรื่องนั้น
1: ๆ
0: ถ้าไม่มีก็90วันเพราะฉะนั้นระยะเวลาการฟ้องคดีจริงๆเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องมีการผ่านขั้นตอนก็ต้องผ่านขั้นตอนของระยะเวลาดังกล่าวซะก่อนแล้วก็นับไปอีก90วันน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อที่น่าสังเกตขึ้นมา
1: ครับ
0: ก็ยังไม่หมด
1: ค่ะ
0: ประเภทคดีเกี่ยวกับการละเมิดนะเกี่ยวกับการละเมิดเนี่ยก็จะต้องฟ้องภายใน1ปีนับแต่วันที่รู้เหตุแล้วก็รู้ความเสียหายในการละเมิดนั้นรู้ผู้จะต้องรับผิดในการละเมิดแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีกรอบระยะเวลาที่นานที่สุดก็คือไม่เกิน10ปีนับไปประเภทที่3ประเภทที่4ถ้าเป็นการฟ้องเกี่ยวกับเรื่องสัญญาทางปกครองสัญญาทางปกครองก็คือหมายความว่าสัญญาที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับ

0: แล้วก็ทำกับเอกชนเป็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องสัมปทานเป็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการสาธารณะอะไรต่างๆนี่เป็นต้นถ้ามีข้อพิพาทแบบนี้ก็ต้องฟ้องภายใน5ปีนะ อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าคดีปกครองเป็นคดีที่เกี่ยวกับเอกชนกับสาธารณะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในมาตรา52ของเราในพระราชบัญญัติจัดตั้งของเราเนี่ยก็มีข้อยกเว้นไว้ว่าถ้าหากเป็นการยื่นฟ้องคดีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะแล้วอันนี้ไม่มีระยะเวลาสามารถฟ้องได้นะแล้วก็นอกจากหรือเกี่ยวกับเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะเช่นเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเกี่ยวกับสถานะของบุตรก่อนก็จะสามารถที่จะฟ้องได้โดยไม่ระยะเวลาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถที่จะฟ้องภายในระยะเวลาได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในวรรค2ของมาตรา52ก็เลยมีข้อช่วยขึ้นมาอันนึงก็คือบอกว่าการฟ้องคดีที่เมื่อยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาแล้วเนี่ยถ้าศาลเห็นว่าคดีนั้นจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอันนี้ศาลอาจจะรับทั้งที่ฟ้องเกินเวลาก็ได
1: ้
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาซึ่งแต่ละอันนั้นมันก็จะมีรายละเอียดลงไปซ
1: ึ่ง
0: ก็คงจะมีการมาให้ความรู้กับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไป
1: ได้ค่ะหรือสามารถสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายรายการไว้แต่ว่าท่านสมชายคะแล้วถ้าเกิดว่าการยื่นฟ้องคดีค่ะหากว่ามีการพ้นระยะเวลาของการยื่นฟ้องไปแล้วค่ะศาลปกครองอาจจะรับหรือไม่รับก็ได้ใช่ไหมคะท่านแล้วเราต้องยอมรับไหมคะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ครับก็แน่นอนครับคือถ้าหากว่าถ้าฟ้องเกินระยะเวลาเนี่ยซึ่งเมื่อกี้ ผมได้เรียนคุณเบิร์ตแล้วท่านผู้ฟังไปแล้วว่าระยะเวลาในการฟ้องคดีเป็นเรื่องสำคัญที่ศาลจะต้องยกขึ้นมาพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการฟ้องคดีที่เกินระยะเวลาไปแล้วเนี่ยศาลก็ต้องไม่รับฟ้องเมื่อแล้วมันไม่รับฟ้องเนี่ยผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้นก็ถือว่ารับกรรมไปหลังจากนั้นแต่เว้นแต่เมื่อสักครู่ที่ผมได้เรียนก็คือว่าถ้าเข้าวรรค2ของมาตรา52แล้วแล้วก็ศาลอาจจะยกขึ้นมาวินิจฉัยได้ถ้าหากว่าไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนรวมนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังให้ดีหากใครที่คิดอยากจะยื่นฟ้องคดีต้องทบทวนนิดนึงว่าระยะเวลาเนี่ยที่มันเกิดเหตุเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้ววันนี้เราจะฟ้องระยะเวลาผ่านไปแค่ไหนนะคะ
0: คือถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่มั่นใจในเรื่องระยะเวลาเนี่ยก็สอบถามจากแผนกรับฟ้องของสำนักงานศาลแต่ละแห่งได้นะคร
1: ับ ค่ะท่านสมชายคะหากเรายื่นฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลานะคะแล้วก็ศาลปกครองเนี่ยรับฟ้องคดีนั้นไว้แล้วแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะมันเกิดขึ้นแล้วหรือว่ากำลังจะเกิดขึ้นเช่นสมมติว่ามีการสั่งให้รื้อถอนอาคารเนี่ยอย่างเนี้ยเราต้องรื้อถอนตามคำสั่งนั้นเลยหรือเปล่าคะท่านหรือว่าต้องให้ศาลปกครองพิจารณาคดีก่อนจนจบ
0: ครับอันนี้เป็นปัญหาที่ประสบจริงๆในท่านผู้ฟังอยู่ในเวลานี้นะครับก็ผมแยกอย่างนี้นะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตรา44แล้วก็บัญญัติไว้ว่าในการอุทธรณ์นะไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งแล้วก็ในระเบียบวิธีพิจารณาของเราเนี่ยในมาตราในข้อ69ก็ยังบอกว่าการฟ้องคดีเพื่อให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งนั้นหมายความว่าแม้จะมีการฟ้องคดีไปแล้วเนี่ยถ้าคำสั่งนั้นก็ยังคงอยู
1: ่
0: นะเพราะฉะนั้นฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ที่ออกคำสั่งนั้นนะก็สามารถที่จะบังคับตามคำสั่งนั้นทั้งที่คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปัญหามันก็จะเกิดขึ้นความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะฉะนั้นวิธีการใดล่ะที่จะแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายอันนี้เราก็มีในระเบียบวิธีพิจารณาของเราก็จะมีขั้นตอนเกี่ยวกับเขาก็ใช้คำว่าวิธีการชั่วคราวก็จะมีอยู่2ประการด้วยกันที่จะแก้ไขความเดือดร้อนนะเพราะก็สามารถที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายในระหว่างคดีได้
1: ค่ะงั้นขออนุญาตเลยค่ะให้ท่านสมชายนะคะอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาอย่างที่ท่านบอกว่ามีอยู่2ประเภทนะคะมีอะไรบ้างคะท่าน
0: ครับก็แยกได้2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1ก็คือกรณีการขอทุเลาบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้ก็อย่างที่เมื่อสักครู่ได้เรียนแล้วว่าในระหว่างคดีนั้นน่ะแม้จะมีการฟ้อง คำสั่งนั้นก็ยังมีผลอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเมื่อคำสั่งมีผลอยู่เนี่ยฝ่ายหน่วยงานก็อาจจะบังคับตามคำสั่งนั้นได
1: ้
0: เพราะวิธีการที่จะระงับความเสียหายในระหว่างนั้นอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าเจ้าหน่วยงานเรียกให้เจ้าหน้าที่คนนั้นชดใช้เงินเนื่องจากเหตุแห่งการละเมิดอะไรก็ตามนะแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะมาฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งนั้นในระหว่างที่พิจารณาอยู
1: ่
0: ทั้งหน่วยงานก็สามารถที่จะออกคำบังคับอาจจะไปยึดทรัพย์อะไรกับเจ้าหน้าที่คนนั้นได
1: ้
0: เพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะวิธีการที่จะแก้ไขความเดือดร้อนตรงหาก็อาจจะมีการมายื่นคำร้องต่อศาลขอมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองซึ่งยังอยู่ในระหว่างพิจารณานั้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นวิธีการที่หนึ่งน
1: ะ
0: อย่างเช่นกรณีที่แพทย์นะถูกคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วถ้าในวังที่มาฟ้องขอต่อศาลเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งอันนี้ไอ้คำสั่งเพิกถอนมันมีผลอยู
1: ่
0: เพราะมีผลอยู่ก็จะทำให้แพทย์คนนี้ไม่สามารถที่จะประกอบวิชาชีพได
1: ้
0: เพราะในช่วงนั้นกว่าคดีจะสิ้นสุดเขาอาจจะได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถประกอบวิชาชีพก็อาจจะมาฟ้องขอคำร้องต่อศาลว่าขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งนี้ก่อนในระหว่างคดีนี่เป็นวิธีที่หนึ่ง
1: เพื่อที่จะได้ประกอบอาชีพ
0: ครับคือถ้าหากว่าถ้าศาลสั่งทุเลาการบังคับก็เท่ากับว่าคำสั่งที่บังคับกับแพทย์คนนี้เนี่ยรอไว้ก่อน
1: เ
0: มื่อรอไว้ก่อนก็เท่ากับว่าคำสั่งนั้นยังไม่สามารถบังคับเขาได
1: ้
0: แพทย์คนนั้นก็สามารถที่จะประกอบวิชาชีพในช่วงนั้นได
1: ้
0: นี่เป็นวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนวิธีหนึ่งนะครับส่วนอีกอันหนึ่งเราเรียกว่าวิธีการบรรเทาทุกข์วิธีการบรรเทาทุกข์นี่ก็หมายความว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งนะเช่นยกตัวอย่างว่าเพื่อนบ้านกันนะข้างๆบ้านเนี่ยได้ทำการก่อสร้างต่อเติมอาคารโดยผิดกฎกระทรวงโดยผิดระเบียบต่างๆเนี่ยน
1: ะ
0: ทีนี้ข้างบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะร้องไปที่หน่วยงานทางปกครองให้ดำเนินการใช่ไหมทีเมื่อหน่วยงานไม่ดำเนินการเขาก็ฟ้องว่าหน่วยงานหรือเขตหรืออำเภออะไรต่างๆเนี่ยละเลยต่อหน้าที
1: ่
0: ทีนี้ระหว่างที่ดำเนินคดีอยู่เนี่ยไอ้ข้างบ้านนั้นก็สร้างต่ออีกละก่อความเดือดร้อนเพิ่มเติมขึ้นมานี่จะทำยังไงก็มีวิธีการก็คือมายื่นขอต่อศาลขอให้ออกคำสั่งบรรเทาทุกข์โดยสั่งให้หยุดการกระทำดังนั้นก่
1: อ
0: นชั่วคราวในระหว่างที่คดียังไม่ถึงที่สุดนี่ก็เรียกว่าวิธีการบรรเทาทุกข์ครับ
1: ท่านสมชายคะแล้วถ้าเกิดว่าศาลเนี่ยมีคำสั่งนะคะให้มีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว90วันสมมุติแสดงว่าก็ไม่สามารถก่อสร้างได้เลย90วัน
0: ในช่วงนั้น
1: แล้วถ้าคนที่เขาเป็นผู้ที่ก่อสร้างเนี่ยเขาบอกอุ๊ยได้ยังไงแล้วเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะเพราะว่าเขารับเงินมาแล้วอ่ะอันนี้มีประเด็นแบบนี้บ้างไหมคะท่าน
0: ครับก็มีบ่อยครับในคดีแบบนี้คือวิธีการชั่วคราวเนี่ยในการบรรเทาทุกข์หรืออะไรพวกนี้ก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีผลกระทบกับบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามเพราะฉะนั้นในระเบียบของเรานี่ก็มีการกำหนดเลยว่าถ้าหากว่าศาลออกคำสั่งบรรเทาทุกข์ไปแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งนั้นก็สามารถที่จะมายื่นคำร้องต่อศาลนะอุทธรณ์คำสั่งนั้นขึ้นมาได
1: ้ก็
0: เพื่อที่จะให้ทบทวนอีกทีว่าสมควรไม่สมควรยังไง
1: ก็คือสามารถมายื่นได
0: ้
1: ไม่เราไม่โอเคกับคำสั่งตรงนี้เราก็เดือดร้อนเหมือนกันมายื่นได้เลย
0: ครับอันนี้เป็นวิธีการแก้ไข
1: ค่ะท่านคะแล้วหลักเกณฑ์ล่ะคะในการพิจารณาวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเราจำเป็นไม่ต้องดูความเดือดร้อนว่าคดีเดือดร้อนเนี้ยคดีเนี้ยเดือดร้อนมากๆหรือว่าดูเป็นเคสๆไปว่าอันนี้ไม่จำเป็นไม่ต้องให้ก็ได้
0: เราก็มีหลักเกณฑ์นะครับ
1: ค
0: ือหลักเกณฑ์ของเราก็แยกเป็น2อย่างด้วยกันเพราะว่าวิธีการมันมี2วิธีการ เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ก็จะแยกเป็น2หลักเกณฑ์ด้วยกันอย่างกรณีการขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งเนี่ยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก็จะมี3หลักเกณฑ์ด้วยกัน ประการแรกเราจะดูว่าไอ้คำสั่งที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเนี่ยคำสั่งนั้นเนี่ยมันน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายไหมเพียงแต่น่าจะไม่ชอบน
1: ะ
0: ยังไม่ได้วินิจฉัยลงว่าชอบหรือไม่ชอบเพียงแต่ดูว่ามันอาจจะยังไม่ชัดเจนอะไรทำนองนั้นนะประการหนึ่งประการที่สองก็คือว่าคือถ้าปล่อยให้คำสั่งนั้นว่าต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายเนี่ยแก่ผู้ที่ฟ้องคดีเนี่ยจนที่จะยากแก่การแก้ไขในภายหลังไหม คือผ่านไปแล้วจะแก้ไขยาก
1: ค่ะ
0: และอันที่3เนี่ยถ้าเราออกคำสั่งทุเลาไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานของราชการหรือไม
1: ่ค่ะ
0: นะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3กรณีด้วยกันเนี่ยต้องเอามาพิจารณานะด้วยกันแต่ถ้าหากว่ามันไม่เข้ากรณีใดกรณีหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้เราก็ยกคำร้องได้ลักษณะนั้นแต่ว่าถ้าเราจะสั่งเราก็ต้องพิจารณาทั้ง3กรณีควบคู่กันไป
1: ค่ะ
0: ส่วนกรณีการบรรเทาทุกข์ก็คล้ายๆกันกรณีการบรรเทาทุกข์ก็ต้องดูว่าประการแรกเลยก็ต้องดูว่าคดีที่ฟ้องนั้นมันเป็นคดีที่มีมูลน
1: ะ
0: มีเหตุแล้วก็มีเหตุเพียงพอที่จะใช้วิธีการนั้นมาใช้นะแล้วก็คำนึงถึงความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่และก็ปัญหาอุปสรรคด้วยอย่างอันนี้ก็จะเห็นได้ว่า ในการบังคับเกี่ยวกับอันนี้เนี่ยจะมีอยู่หลายๆคดีด้วยกันที่ศาลเราก็ต้องพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ประกอบกันไปนะอย
1: ่
0: างกรณีที่เมื่อเร็วๆนี้ก็มีกรณีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาฟ้องว่าถูกเรียกให้ชดใช้เงินในการปกปฏิบัติหน้าที่บกพร่องแล้วก็ไอ้จำนวนเงินก็เป็นจำนวนเงินไม่กี่หมื่นบาทแต่ว่าทางหน่วยงานเนี่ยออกคำสั่งที่จะไปยึดทรัพย์ยึดบ้านยึดอะไรเขาซึ่งมัน
1: เป็น
0: บ้านที่พักอาศัยอยู่ใช่ไหมหลายแสนด้วยกันแล้วก็ยึดไปแล้วถ้าขายทอดตลาดไปแล้วเขาจะเอาบ้านที่ไหนอยู
1: ่
0: ถ้าตอนหลังชนะคดีก็มีว่าไม่มีบ้านอย
1: ู่มีบ้านแล้ว
0: อย่างเงี้ยเราพิจารณาแบบนี้แล้วเราก็ให้ความคุ้มครองเขานี่คือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาครับ
1: อย่างที่ท่านบอกว่าเรียกจำนวนเงินไม่กี่หมื่นบาทแต่ทำไมต้องมายึดบ้านนะคะท่านอันนี้เกินไปจริงๆใช่ไหมคะท่าน
0: ก็ต้องศาลก็ต้องพิจารณาให้ความเป็นธรรมโดยเทียบเคียงกับความเสียหายที่จะได้รับกับการปล่อยให้คำสั่งนั้นคือเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนว่าต้องพิจารณาว่าถ้าปล่อยให้อาการดำเนินการไปนะจะเกิดความเสียหายแก่เขาไหมและเสียหายแล้วที่ยากที่จะแก้ไขไหมอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่ายากแน่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าขายบ้านไปแล้วก็เสร็จเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะท่านคะ
0: อันนี้เป็นหลักการ
1: ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองค่ะและมาตรการช่วยเหลือประชาชนระหว่างการยื่นฟ้องคดีนะคะหรือว่าวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษามาแล้วค่ะท่านอยากให้ท่านยกตัวอย่างคดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะแล้วก็เป็นคดีที่น่าสนใจมากค่ะท่านนั่นก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการกรณีทุจริตในโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐนะคะหรือว่า G2G ค่ะอยากให้ท่านเล่าให้ฟังสักนิดนึงเกี่ยวกับคดีนี้เพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ฟังทางบ้านค่ะท่าน
0: ครับคดีนี้ เป็นคดีที่ประชาชนสนใจมากแล้วก็เป็นเรื่องที่มีข้อกฎหมายที่ประชาชนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่
1: ค่ะ
0: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ที่ถูกคำสั่งให้ชดใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในการรับจำนำข้าวนะครับก็มาฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งขอให้ชดใช้เงินทีนี้ในระหว่างที่มีคำฟ้องมาด้วยเนี่ยก็มีคำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งนั้นมาด้วยน
1: ะ
0: ซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยศาลปกครองก็มีศาลปกครองก็มีคำพิพากษายกคำขออันนี้ก็อย่างที่เมื่อสักครู่ผมเรียนให้ทราบว่าการที่จะพิจารณาเรามีหลักเกณฑ์อยู่3หลักเกณฑ
1: ์
0: นะว่า1คำสั่งชอบไหม2ถ้าหากว่าปล่อยให้คำสั่งนั้นดำเนินการต่อไปจะเกิดความเดือดร้อนเสียหายจนไม่สามารถแก้ไขไหมซึ่งตอนนี้ศาลก็พิจารณาว่าไอ้คำสั่งที่เรียกให้ชดใช้เงินเนี่ยว่าจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ยังเห็นว่ามันยังไม่มีเหตุที่จะชี้ว่าไม่ชอบและอันที่สองเนี่ยเขาเพียงแต่เรียกให้ชดใช้เงินยังไม่มีการทำอะไรที่เกิดความเดือดร้อนมากกว่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการให้คำสั่งนั้นคงไว้มันก็เลยไม่มีความเดือดร้อนอะไรมากคือเพียงแต่อาจจะเดือดร้อนทางใจนะว่าโดนจะต้องใช้หนี้เขาละแต่ก็ยังไม่มีการยึดทรัพย์ไม่มีการทำอะไรที่มันก่อความเดือดร้อนมากไปกว่านี
1: ้
0: ศาลก็เลยเห็นว่ามันก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรจึงยกคำร้องอันนั้นไปอันนี้ก็เป็นหลักของการที่อธิบายว่าการให้ คำสั่งทุเลาเรามีหลักเกณฑ์ยังไง
1: ค่ะนี่มีคดีอื่นอีกไหมคะท่านที่อยากจะยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพอีกสักนิดนึงนอกจากคดีนี้แล้ว
0: ก็อย่างเมื่อสักครู่ที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้ามีการออกคำสั่งแล้วไปยึดทรัพย์เขาไปอายัดเงินเขาเนี่ยซึ่งเกินกว่าไอ้จำนวนที่เขาจะต้องรับผิดอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเห็นว่าสัดส่วนมันก็ไม่ได้กันอันนี้เราก็จะต้องทุเลาให้รักษาอันนี้ก็เป็นอยู่หลายๆเรื่องในลักษณะเป็นแบบนี้คร
1: ับค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านสมชายก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาในโครงการจำนำข้าวท่านขาแล้วมีตัวอย่างไหมคะเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวอีกตัวอย่างนึง
0: ครับคือก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับคือท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ
1: คือ
0: ว
1: ่
0: าในเรื่องมาตรการของเราทั้งสองอย่างที่แยกว่าทุเลากับการบรรเทาทุกข์เนี่ยเราแยกตรงนี้ครับคือถ้าทุเลาเนี่ยหมายความว่าเรามาฟ้องเพิกถอนคำสั่งหรือกฎอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันมีผลบังคับกับเราแล้วเราก็ขอให้ระงับการบังคับตามคำสั่งหรือตามกฎอันนั้นก่อนอันนี้เราเรียกว่าทุเลาขอทุเลาเป็นหลักเกณฑ์อันหนึ่งส่วนกรณีบรรเทาทุกข์หมายความว่าเรากำลังได้รับผลกระทบในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานหรือของบุคคลใดก็ตามแล้วเราจำเป็นที่จะต้องให้ระงับการกระทำอันนั้นอ
1: ัน
0: นี้เราเรียกว่าบรรเทาทุกข์นะอย่างยกตัวอย่างเมื่อเร็วนี้ที่มีพ่อค้าแม่ขายที่ได้รับการผ่อนปลนให้ขายของตามฟุตบาทในกทม. มาฟ้องขอว่าอย่าให้ไล่เขาเลยนะหรือขอให้ได้ค้าขายในบริเวณนี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งอันนี้เป็นการบรรเทาทุกข์นะเพราะฉะนั้นคำสั่งที่ออกมาแล้วอันนี้เราเรียกว่าเป็นคำสั่งเกี่ยวกับบรรเทาทุกข
1: ์
0: หรืออย่างเร็วๆนี้ที่วัดที่อยุธยาก็เหมือนกันอันนี้ก็คือลักษณะของการขอบรรเทาทุกข์เพราะฉะนั้นวิธีการชั่วคราวของเราก็จะมี2 อย่างโดยแยกตามประเภทของคดีแล้วก็ตามลักษณะของการดำเนินคดีครับก็คงจะทำให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจการทุเลากับการบรรเทาทุกข์ได้มากขึ้น
1: เข้าใจแล้วค่ะและสำหรับการพูดคุยในวันนี้นะคะท่านสมชายก็ได้ให้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาในการฟ้องคดีนะคะซึ่งระยะเวลามีความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะรวมถึงวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองด้วยนะคะซึ่งเราเนี่ยจะให้ความสำคัญกับตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมชายงามวงชนค่ะท่านประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงนะคะและท่านยังดำรงตำแหน่งโฆษกศาลปกครองอีกด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับเราในรายการขอบคุณค่ะท่าน
0: ครับก็ฝากท่านผู้ฟังนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องการฟ้องคดีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในเรื่องระยะเวลาถ้าหากมีอะไรที่ไม่แน่ใจหรือสงสัยก็สายด่วนของเราเบอร์อะไรนะฮะ
1: 1355ค่ะ
0: ครับก็เป็นช่วยเป็นเบอร์ที่จะช่วยท่านได้ครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสว
1: ั
0: สดีครับคุณเบิร์ดครับ
1: สวัสดีค่ะท่านวันนี้เวลาของรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาในการฟ้องคดีหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาค่ะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะหรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของศาลปกครองก็ได้นะคะ www.adminco.th ค่ะท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะแล้วพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญยฤทธิ์ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชน ดำเนินรายการโดยนางสาวอนุสราศรีไซทองและนางสาวพรณภาบุญยนิตสำนักงานศาลปกครองท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดี

านให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียท่ามกลางการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจากนั้นจะมีฝนลดลงและอากาศเย็นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาว
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17ถึง19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19ถึง20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
3: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมเนี่ยพัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นที่อยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอย่างนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีเนี่ยก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ859ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนอยู่ที่430ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างในขณะนี้ทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรซึ่งระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งขณะที่สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำ โดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสภาพอากาศข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำและแบบจำลองคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1ทับ2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ 2,567 ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการไว้รองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
6: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ของไทยสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งต่อสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ Energy Transition ซึ่งแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพงานแก๊สเทค2027กล่าวว่าพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2027ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐอเมริกาโดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปกระทรวงพลังงานบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP 2026ป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นเพื่อความมั่นคงในระยะยาว นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันยอดคำร้องขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center สูงถึง35กิกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่40กิกะวัตต์อย่างไรก็ตามยอดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความต้องการเทียมหรือ Phantom Demand ที่เกิดจากการขอโควต้าเผื่อและขอแหล่งจ่ายไฟสำรองทั้งนี้เพื่อป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นกระทรวงพลังงานจึงพิจารณาบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่าง PDP 2026ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ผ่านการประเมินอย่างสมเหตุสมผลไทยชี้แจงประเด็นการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่ประเทศสิงคโปร์และเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสซึ่งเสร็จสิ้นในวันนี้ณประเทศสิงคโปร์ว่าแต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีและจุดยืนภายใต้กระบวนการประนอมโดยไทยย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและมั่นใจว่าได้ตอบคำถามคณะกรรมการในประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรายละเอียดการดำเนินการต่อจากนี้คณะทำงานของไทยก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมนัดต่อไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งกัมพูชาก็ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้วเช่นกัน
8: เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปเนี้ยมันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางทหารเรือนะครับก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะครับ
7: นายเสียศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าในช่วงที่มีการประชุมอันคลอสที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดภูเลตในพื้นที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในกรอบอันคลอสโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องทางบกแต่อาจกระทบต่อบรรยากาศในการหารือรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาหรือไม่ในจังหวัดที่มีการหารือกันในกรอบของอันคลอสต้องรอให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนกลิ่นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
9: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจะมีการนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปและมี4ประเด็นสำคัญที่ต้องหารือในการประชุมกกลางได้แก่กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนการจัดการบัญชีและตำแหน่งเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและความชัดเจนหลังการประชุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวปฏิบัติให้โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคุมเข้มการออกหนังสือรับรองการเกิดสกัดขบวนการจ้างจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยและป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
10: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดของสถานพยาบาลเอกชนว่าจากกรณีการจับกุมขบวนการสแกมเมอร์และขบวนการตั้งคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยมิชอบหรือพ่อทิพย์ แม้กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแต่ตระหนักดีว่าปัญหายังคงอยู่จึงต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางด้านนายแพทย์ภูเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.กล่าวเสริมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการออกหนังสือรับรองการเกิดหรือทร.1/1กรณีบานดาต่างชาติบิดาไทยไว้4ด้านหลักได้แก่ด้านขอบเขตการรับรองต้องรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและแนะนำให้ตรวจ DNA จากสถาบันเพื่อนรัฐรับรองหากมีข้อสงสัยด้านขั้นตอนปฏิบัติงานต้องบันทึกประวัติละเอียดอ้างอิงเอกสารตัวจริงและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกรมการปกครองทันทีด้านการแยกหน้าที่ห้ามบุคคลใดรวบอำนาจทำคนเดียวเด็ดขาดโดยแยกส่วนแพทย์ผู้ทำคลอดเวชระเบียนและผู้มีอำนาจลงนามออกจากกันอย่างชัดเจนด้านมาตรการป้องกันทุจริตห้ามสถานพยาบาลอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดแทนอำเภอหรือเขตและห้ามออกหนังสือรับรองให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลยกเว้นกรณีส่งต่อฉุกเฉินทางนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติการต้องสงสัยเช่นมารดาไม่ทราบข้อมูลบิดาบิดาไม่ปรากฏตัวหรือมีการขอเปลี่ยนชื่อบิดาภายหลังเพื่อกวาดล้างกระบวนการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบให้หมดไปจากประเทศไทยนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลกลางช่วยศิลปินคนทำเพลงรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์ยุค AI ให้สามารถดูแลสิทธิ์และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับศิลปินนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักดนตรีคนทำเพลงและผู้สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างหรือเรียนแบบเสียงและผลงานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้สร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดูแลสิทธิ์ของตนเองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการป้องกันแนะนำให้ผู้สร้างสรรค์ยื่นแจ้งข้อมูลงานลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้อมูลจะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำงานเพลงไปใช้ประโยชน์สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อเจ้าของสิทธิ์ได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นประกอบการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและวันที่สร้างสรรค์ได้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สร้างสรรค์สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า SMR มุ่งเสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาและกฟผ.ภายในงาน Gas Tech 2026โดยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการสำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงนามความตกลงในครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียเนื่องจากความเสี่ยงการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านขณะเดียวกันพลเมืองอเมริกันที่อาศัยและทำงานใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและฐานทัพสหรัฐอาจเผชิญความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่มีพรมแดนติดกับเยเมนพร้อมกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตือนภัยระดับที่4ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดที่ห้ามเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียประกาศเตือนภัยในนครมักกะทางตะวันตกและอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนของกลุ่มฮูตีก่อนจะรุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเร่งยกระดับความพยายามควบคุมเหตุไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรกรรมโดยขยายขอบเขตของปฏิบัติการดับไฟป่าจากเดิม6จังหวัดได้แก่จังหวัดริเยาจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันใต้และกาลิมันตันกลางให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพิษรวมทั้งป้องกันไม่ให้สถานการณ์ไฟป่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะกาลิมันตันเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่และทำให้คุณภาพอากาศในหลายจุดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายนอกจากนี้หมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียยังลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17 ถึง 20 กันยายน 2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่17 ถึง 20 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17 กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-20 กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 30 เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17 เซนติเมตรและเวลา 15:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46
14: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ายที่ทำการใหม่โดยตั้งแต่วัน
15: ยื้อหรือหยุด เมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้
14: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ายที่ทำการใหม่โดยตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ย้ายที่ทำการใหม่จากเดิมอาคารรัฐประศาสนภักดีหรืออาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะย้ายมาที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโซน C ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครซึ่งในส่วนของที่ทำการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นมีจุดสังเกตง่ายๆคืออยู่ใกล้กับอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดค่ะ
16: ฮัลโหลผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมคะหนูมีเรื่องจะร้องเรียนนะคะ
17: ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนเคลียร์ทุกปมปัญหาความไม่เป็นธรรมจากภาครัฐฟังเพื่อรักษาสิทธิ์ไม่เพียงเพื่อตัวท่านแต่เพื่อส่วนรวม

0: รับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนนันประภัสเฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกรณีเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาสู่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะจะมีเรื่องอะไรยังไงบ้างวันนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สอบสวนจากสำนักสอบสวนหนึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคุณกฤติมาเกียรติอมรเวชอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโฟน
0: ค่ะเรื่องของการร้องเรียนนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการพิสูจน์ทราบเพื่อขอสัญชาติไทยของคนต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องมันเป็นยังไงเหรอคะ
1: ค่ะก็ในเรื่องของการพิสูจน์ทราบนะคะการขอสัญชาติเนี้ยค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วดีกว่าค่ะคือมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเนาะค่ะปัญหานี้ค่ะส่วนใหญ่อะค่ะเกิดขึ้นกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะคะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบหรือพื้นที่ห่างไกลนะคะรวมไปถึงผู้ตกสำรวจทางทะเบียนราษฎรซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะโดยจากข้อมูลตัวเลขทางการนะคะคือปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเรานะคะก็ยังมีบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีตัวตนอยู่ในระบบทะเบียนราษฎรซึ่งมีมากกว่า 480,000 ถึง 500,000 คนเลยค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะยังไม่ได้นับบุคคลที่ยังตกสำรวจจริงๆซึ่งคาดว่าน่าจะมากกว่านี้ค่ะทีนี้นะคะสิ่งซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะคะในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของกระบวนการและพยานหลักฐานทางทะเบียนราษฎรซึ่งต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งในมุมของการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะคะแล้วก็ในมุมของการรักษาความมั่นคงของชาติด้วยอะค่ะทีนี้นะคะการขาดสถานะทางสัญชาตินะคะหรือการพิสูจน์ทราบที่ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกระดาษใบเดียวละแต่มันหมายถึงการที่บุคคลนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการถูกตัดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานทั้งสิทธิการรักษาพยาบาลการศึกษาการประกอบอาชีพหรือแม้แต่การเดินทางข้ามพื้นที่ค่ะและนี่ค่ะก็เป็นจุดเหตุผลสำคัญเลยนะคะที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะต้องเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบประสานงานแล้วก็เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์ทราบตรงนี้ค่ะเพื่อคืนสิทธิ์และความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่กล่าวไปแล้วขั้นต้นนะคะ

ณีร้องเรียนว่าอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมอะค่ะดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่นางกอไก่นะคะโดยใช้หนังสือเดินทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อทำงานในประเทศไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายอะค่ะคือเรื่องนี้นะคะ เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนนะคะเป็นอดีตนายจ้างของนางกอไก่อะค่ะซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวนะคะซึ่งผู้ร้องเรียนเนี่ยมีหน้าที่จะต้องแสดงรายการรายละเอียดหนังสือรับรองการทำงานและรายงานถิ่นที่อยู่แรงงานต่างด้าวอะค่ะที่ประกอบอาชีพในราชอาณาจักรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแม้ตัวแรงงานต่างด้าวนะคะจะพ้นสภาพการเป็นแรงงานในกำกับแล้วก็ตามทีนี้นะคะภายหลังเนี่ยนางกอเนี่ยอ้างว่าตนเองเนี่ยมีบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยทำให้ตนเองเนี่ยก็ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายไปด้วยซึ่งนายทะเบียนอำเภอศรีสงครามนะคะก็ได้ดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ให้แก่นางกอไก่ในวันที่8กุมภาพันธ์2568นะคะทั้งนี้ค่ะผู้ร้องเรียนเห็นว่าเอ๊หากดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่นางกอไก่ไปแล้วเนี่ยเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายหรือพยานหลักฐานใดเนี่ยผู้ร้องเรียนเนี่ยก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายจากการแสดงหลักฐานการเข้ามาในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าวหรือเปล่าซึ่งเป็นเหตุให้นะคะผู้ร้องเรียนเนี่ยก็ได้ยื่นเรื่องมาให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอศรีสงครามดังกล่าวอะค่ะทีนี้นะคะเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินของเรานะคะได้เห็นชอบให้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วเนี่ยทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะก็ได้แสวงหาข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวไปยังอำเภอศรีสงครามนะคะโดยต่อมาก็ได้รับการชี้แจงพร้อมทั้งมีการส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งสรุปความได้ว่าเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์นะคะ2568นางมูลนามสมมุตินะคะได้ยื่นคำร้องของเพิ่มชื่อและรายการบุคคลของนางกอไก่อะค่ะซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นหลานเพื่อเข้าทะเบียนบ้านดังกล่าวโดยอ้างว่านางกอไก่เนี่ยมีบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยชื่อนายขอไข่นามสมมุตินะคะและมารดาเป็นบุคคลสัญชาติลาวอำเภอศรีสงครามเนี่ยจึงแนะนำให้ไปทำการตรวจสารอนุกรรมอย่าง DNA ค่ะระหว่างบิดากับบุตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งผลการตรวจสารอนุกรรมนะคะก็เชื่อว่านายขอไข่นะคะเป็นบิดาของนางกอไก่จริงตามคำกล่าวอ้างค่ะโดยเมื่อได้มีการยื่นเอกสารตรวจสารอนุกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4พ.ศ. 2545ข้อ97ก็จะมีผลทำให้นะคะนางกอไก่เนี่ยได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ค่ะเพิ่มเติมตามมาตรา7วงเล็บ1ความว่าบุคคลต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดถ้าผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรและสำหรับกรณีนี้นะคะนางกอไก่เนี่ยก็มีนายขอไข่อะค่ะซึ่งเป็นบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยจึงได้รับสัญชาติไทยตามมาค่ะและสำหรับกรณีนายทะเบียนอำเภอศรีสงครามนะคะได้ดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่นางกอไก่ก็สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อได้มีการพิสูจน์การตรวจสารพันธุกรรมอย่าง DNA แล้วอะค่ะระหว่างนายขอไข่ผู้ซึ่งเป็นบิดากับนางกอไก่บุตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำให้นางกอไก่เนี่ยก็ได้รับสัญชาติไทยตามบิดานะคะตามพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508ค่ะจึงได้มีการเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535ซึ่งเมื่อเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านแล้วนะคะจึงได้ทำการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้ต่อไปอะค่ะทีนี้ค่ะส่วนพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่านายปอกไข่นะคะผู้ซึ่งเป็นบิดาเนี่ยเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะคะก็คือได้แก่หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านนั่นเองค่ะต่อไปนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้เห็นว่านายทะเบียนอำเภอศรีสงครามนะคะได้ดำเนินการเพิ่มชื่อนางกอไก่เข้าในทะเบียนบ้านและดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนโดยอาศัยผลการตรวจสารพันธุกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องยืนยันความสัมพันธ์บิดาและบุตรซึ่งทำให้นางกอไก่นะคะได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา

0: 7วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535การปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอศรีสงครามนะคะซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่ถูกต้องแล้วนะคะซึ่งไม่อาจรับฟังได้ว่าอำเภอศรีสงครามอะค่ะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจตามกฎหมายแต่อย่างใดนะคะดังนั้นเนี่ยอาศัยเหตุดังกล่าวเนี่ยก็ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะจึงได้วินิจฉัยยุติเรื่องนี้อะค่ะตามมาตรา7วงวรรค2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ. 2560ค่ะและนี่ก็จบไปแล้วค่ะเรื่องแรก
1: เรื่องแรกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติเรื่องที่สองยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันไหมคะเป็นเรื่องของการพิสูจน์ทราบเพื่อขอสัญชาติไทยของคนต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์มันเป็นเรื่องคล้ายๆกันไหม
0: ใช่ค่ะเป็นเรื่องคล้ายๆกันค่ะสำหรับเรื่องที่สองนะคะจะค่อนข้างที่จะกระทบกับกลุ่มพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์โดยตรงเลยค่ะเป็นกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับความล่าช้าในการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านนะคะเดี๋ยวหนูพูดค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปเรื่องที่สองเลยนะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ค่ะสำหรับเรื่องที่สองนี้นะคะเป็นกรณีร้องเรียนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายอะค่ะไม่ดำเนินการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่4พ.ศ. 2551อะค่ะเรื่องนี้นะคะผู้ร้องเรียนนะคะจะมีด้วยการสองรายนะคะเขาได้ยื่นขอรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติสัญชาตินะคะด้วยการถวายฎีกาต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2562ณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงรายพะเยาซึ่งในอำเภอเชียงของนะคะได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชียงของเนี่ยรับผิดชอบในการดำเนินการแต่เหมือนว่าระยะเวลานะคะจะล่วงเลยมานานแล้วเนี่ยทำให้ผู้ร้องเรียนทั้งสองรายนะคะยังไม่ได้รับทราบผลดำเนินการแต่อย่างใดอะค่ะทีนี้ค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะท่านได้เห็นชอบให้รับเรื่องนี้นะคะไว้พิจารณาและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะก็ได้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปยังอำเภอเมืองไปยังอำเภอเชียงของและจังหวัดเชียงรายนะคะโดยต่อมาก็ได้รับการชี้แจงข้อเท็จจริงว่ากรณีของผู้ร้องเดี๋ยวจะแบ่งออกเป็น2กรณีก่อนนะคะสำหรับกรณีของผู้ร้องเรียนรายแรกนะคะหน่วยงานเนี่ยได้แจ้งให้ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา19ทับ2วรรค2แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พ.ศ. 2562เมื่อวันที่4เมษายน2564นะคะและได้จัดส่งคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้จังหวัดเชียงรายดำเนินการตามอำนาจแล้วซึ่งจังหวัดเชียงรายนะคะได้รับแจ้งจากสำนักทะเบียนกลางว่าได้พิจารณาตรวจสอบสถานะและคุณสมบัติของผู้ร้องเรียนแล้วนะคะเห็นว่าผู้ร้องเรียนเนี่ยเป็นบุคคลที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเนี่ยสามารถพิสูจน์สถานะการเกิดได้จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องคุณสมบัติอื่นของผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา19ทับ2วรรค2ทางนี้ค่ะก็ได้มีการแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องเนี่ยไปขอหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าที่ออกให้โดยหน่วยงานนะคะในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และยื่นคำร้องขอสัญชาติไทยตามมาตรา7ปวิวรรค2ณที่ว่าการอำเภอที่ผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนาค่ะโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครองด่วนที่สุดที่มท0309ทับวแหวน3993ลงวันที่28กุมภาพันธ์2560ซึ่งในขณะนั้นนะคะผู้ร้องเรียนเนี่ยก็อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อขอรับหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอสัญชาติไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2ณสำนักทะเบียนอำเภอเชียงของต่อไปทีนี้นะคะต่อมาเมื่อวันที่9เมษายน2568เนี่ย ผู้ร้องเรียนเนี่ยได้ไปติดต่อที่อำเภอเชียงของพร้อมผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้อุปการะเลี้ยงดูนะคะเพื่อนำหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าเนี่ยจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายไปยื่นเพิ่มเติมนะคะเพื่อประกอบการยื่นขอสัญชาติและเมื่อวันที่21พฤษภาคม2568สำนักทะเบียนอำเภอเชียงของเนี่ยก็ได้มีการสอบปากคำผู้ร้องเรียนเพิ่มเติมและดำเนินการรวบรวมเอกสารนะคะส่งไปยังจังหวัดเชียงรายเนี่ยเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปค่ะสำหรับกรณีผู้ร้องเรียนรายที่2นะคะมีข้อเท็จจริงว่าสำนักทะเบียนอำเภอเชียงของเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้ร้องเรียนนะคะได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเมื่อวันที่12กันยา2550ที่อำเภอดอยหลวงดังนั้นเนี่ยผู้ร้องเรียนนะคะจึงไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมในพื้นที่อำเภอเชียงของอีกทั้งไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้การสอบถามนะคะจึงต้องสื่อสารผ่านเพื่อนบ้านซึ่งหากผู้ร้องเรียนเนี่ยมีหนังสือรับรองว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดที่อำเภอดอยหลวงจริงจึงจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องลงใบการสัญชาติได้ตามสำนักระเบียบตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางนะคะว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งทำให้กรณีการถวายฎีกานะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะที่ได้รายงานจังหวัดเชียงรายแล้วเนี่ยทั้งนี้เนี่ยสำนักทะเบียนอำเภอเชียงของเนี่ยก็ได้แนะนำให้ผู้ร้องเรียนนะคะไปดำเนินการยื่นขอสัญชาติณสำนักทะเบียนอำเภอดอยหลวงเนื่องจากได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อำเภอดอยหลวงค่ะจากการชี้แจงของหน่วยงานนะคะผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็ได้พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเห็นว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวอะค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนมาโดยตลอดจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าจังหวัดเชียงรายและอำเภอเชียงของอะค่ะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือตามกฎหมายนะคะจึงได้วินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนนี้นะคะตามมาตรา37วรรค2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ. 2560อะค่ะแต่ทีนี้นะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยแม้ว่าเรื่องนี้นะคะจะปรากฏว่าหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดำเนินการกรณีการขอสัญชาติไทยให้กับบุคคลทั้งสองแล้วตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะท่านก็ได้มีข้อเสนอแนะค่ะต่อจังหวัดเชียงรายให้พิจารณาดำเนินการกรณีของสัญชาติไทยของบุคคลทั้งสองรายอะค่ะตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เสร็จโดยเร็วและผลเป็นประการใดเนี่ยก็ให้แจ้งมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ทราบในโอกาสแรกด้วยอะค่ะต่อมานะคะก็เป็นข่าวดีเลยว่าผู้ร้องเรียนนะคะก็ได้รับการลงสัญชาติไทยและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้วค่ะเมื่อวันที่24มีนาคม2569ค่ะ
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้จบแล้วค่ะ
1: นี่ก็เป็น2เรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการขอสัญชาติเรามีอะไรทิ้งท้ายที่เป็นสาระความรู้ที่น่าสนใจที่อยากจะฝากไว้มั้ยคะ
0: ค่ะก็สำหรับจากกรณีทั้งสองเคสนะคะที่ได้มีการเล่าไปอะค่ะจะเห็นได้ว่าการได้มาซึ่งสัญชาติไทยนะคะหากสรุปให้กับคุณผู้ฟังได้เข้าใจง่ายๆอะค่ะจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะคือ1เนี่ยเราจะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2แบบคือตามหลักสายโลหิตนั่นก็คือบิดาหรือมารดาของเราผู้ให้กำเนิดนะคะเป็นผู้มีสัญชาติไทยขณะที่บุตรนะคะไม่ว่าจะเกิดในหรือว่านอกประเทศอะค่ะกับ2นะคะคือได้มาโดยหลักดินแดนนะคะซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรโดยมีบิดามารดาเนี่ยเป็นคนต่างด้าวโดยสามารถจำแนกได้ว่า1 นะคะบิดามารดาเนี่ยมีถิ่นที่อยู่ในไทยก็คือมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่บุตรจะได้สัญชาติไทย2 นะคะบิดามารดาเนี่ยไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ถาวรนะคะเช่นอาจจะเข้าเมืองมาชั่วคราวหรือมีการผ่อนผันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุตรก็จะยังไม่ได้สัญชาติไทยนะคะคือต้องมีการยื่นเรื่องขอแล้วก็ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนนะคะกับกรณีแบบที่2นะคะการได้สัญชาติไทยมาภายหลังนะคะก็คือได้มาโดยกระบวนการทางกฎหมายนะคะจะแบ่งออกเป็น3กรณีค่ะคือ1ภรรยาคนต่างด้าวนะคะขอถือสัญชาติไทยตามสามีไทย2นะคะคนต่างด้าวแปลงชาติ แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยนะคะเมื่อมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและ3นะคะคนต่างด้าวขอกลับคืนสัญชาติซึ่งจะเป็นกรณีที่คนสัญชาติไทยสละสัญชาติเพื่อสมรสกับคนต่างด้าวหรือคนสัญชาติไทยเสียสละสัญชาติไทยของเราเนี่ยตามบิดามารดาก่อนบรรลุนิติภาวะค่ะซึ่งสำหรับข้อแนะนำนะคะสำหรับประชาชนในการยื่นเนี่ยกรณีที่เกิดในไทยแต่ว่าตัวบิดามารดาซึ่งเป็นคนต่างด้าวนะคะไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ถาวรเนี่ยก็ให้ยื่นคำร้องที่ทำการปกครองอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นได้เลยค่ะและสำหรับกรณีขอถือสัญชาติแปลงสัญชาติขอคืนสัญชาตินะคะก็ให้ยื่นเรื่องที่ตำรวจภูธรจังหวัดหรือตำรวจสันติบาลเพื่อเสนอเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะหากมีคุณผู้ฟังท่านใดอะค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสัญชาตินะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 1548นะคะหรือสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองได้เลยค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันประจำวันนี้นะคะและอย่าลืมค่ะว่าเรามีช่องทางนะคะในการที่จะติดต่อกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินหลายๆช่องทางมีอะไรบ้างคะ
0: ค่ะสำหรับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะกำลังเจอปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะจากการปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่นะคะของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอะค่ะสามารถมาร้องเรียนทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เลยนะคะโดยเรามีช่องทางการติดต่อนะคะอยู่ทั้งหมด4ช่องทางค่ะ1นะคะคือสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะโทร1676นะคะโทรฟรีทั่วประเทศไทยนะคะ2ค่ะร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานก็คือwww.ombudsman.go.th นะคะ3ค่ะร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเลยค่ะ4นะคะร้องเรียนทางไปรษณีย์หรือว่ายื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองนะคะโดยที่อยู่สำนักงานก็คือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร C ชั้น2ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครค่ะ
1: ค่ะทั้งหมดนี้คือเนื้อหาที่เราเตรียมกันไว้กับรายการผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนประจำวันนี้นะคะแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วนะคะวิทยากรของเราค่ะคุณกฤติมาเกียรติอมรเวชเจ้าหน้าที่สอบสวนจากสำนักสอบสวนหนึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและฝนนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รวจการแผ่นดินจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสุจินชัยชุมศักดิ์เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายสุจินชัยชุมศักดิ์ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินโดยมีนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพไข่ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีหลังเสร็จสิ้นพิธีนายสุจินได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานว่ายึดความเที่ยงธรรมเป็นกลางและโปร่งใสและบูรณาการโดยนำข้อร้องเรียนของประชาชนมาวิเคราะห์ว่าเรื่องใดต้องแก้ปัญหาเชิงระบบเช่นบ้านจัดสรรไม่ได้คุณภาพจะพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับบริษัทรับสร้างบ้านทั่วประเทศหรือชาวต่างชาติเข้าถือครองที่ดินต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขตั้งแต่ต้นทางอย่างกลไกการได้สัญชาติไทยก็จะแก้ปัญหาได้ในภาพรวมไม่เฉพาะบางกรณีหรือบางพื้นที่ส่วนการทำงานร่วมกับรัฐบาลนั้นเชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นกลไกที่ทำให้รัฐบาลมองเห็นภาพปัญหาของประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: หรือหลายๆเรื่องก็ผมคิดว่าต้องเอามาดูวิเคราะห์กันนะครับเรียกว่าการแก้ปัญหาในเชิงระบบก็จะมี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตามมาตรา5และรัฐธรรมนูญนะภาระหน้าที่ของรัฐอันนี้ต้องเอามาดูและวิเคราะห์ครับกับปัญหาการร้องเรียน2ส่วนนี้ถ้าเอามาซิงโครไนซ์กันแล้วก็แยกปัญหาถ้าเราทำในสาว่าปีหนึ่งเรามีเป้าว่าจะดูปัญหาหลักๆที่จะแก้ปัญหาในเชิงระบบนะครับผมว่าอันนี้จะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยลดลงได
2: ้เพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
3: และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อ
4: 20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปและลดการพึ่งพิงสหรัฐทีมวอลเลย์บอลหญิงและทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:17 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ตอนนาคบาทณหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเดียวกันนี้เวลา 16:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินทช.จภ.ณเมนวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 10:10 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวของคณะกรรมการของคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัดผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาอัวแควมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรหมัยสมบูรณ์แข็งแรงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศซึ่งเดินสวนสนามออกจากโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติเวลา 10:22 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติทรงพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไปเวลา 11:13 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวรโอกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 11:43 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเจิ้นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับเวลา 18:39 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังพระราชวังทงคินในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระราชวังทงคินหรือบักโบฝูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนแลแทกและถนนโงเกวียนในเขตหวานเกียมกรุงฮานอยเดิมเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528และได้รับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อปี2568เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยในวันเดียวกันนั้นเวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริณห้องประชุม1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชวรโอกาสให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองพระราชดำริประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปาหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีต่อจากนั้นทรงรับการลงรับฟังการบรรยายและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่โครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยงานพัฒนาที่ดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโ ครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานมุ่งเน้นการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานเพื่อส่งเสริมโภชนาการโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรหญิงตั้งครรภ์และมารดาที่เพิ่งคลอดบุตรโดยงานปศุสัตว์โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยส่งเสริมการเลี้ยงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโดยงานป่าไม้ในโอกาสนี้ทรงวาดรูปผึ้งชันโรงเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและโครงการต่างๆด้วยความสนพระราชหฤทัยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายอนุสิทธิ์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมนายอนุสิทธิ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ที่ต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกเตรียมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมจัดส่งฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติภายในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการเสนอวาระดังกล่าวมุ่งเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยหรือนักบุญแห่งล้านนาทั้งด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายศีลธรรมและการพัฒนาชุมชนโดยกรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมส่งคณะอนุกรรมการลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นสปป.ลาวเมียนมาและจีนเพื่อสะท้อนคุณูปการในมิติที่กว้างขวางมาลิชโยรายงาน
1: สถานสาวภาสภากาชาดไทยร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดตัวโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยยกระดับโลจิสติกการแพทย์เชื่อมโยงการขนส่งงูพิษจากทีมกู้ภัยทั่วประเทศสู่กระบวนการผลิตเซรั่มแก้พิษงูตามมาตรฐานสากล
4: ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานสาวภาและนางสาวปีรันธนีสุวรรณบุภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจและการตลาดไปรษณีย์ไทยเป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยโดยระบุว่าเป็นครั้งแรกของวงการโลจิสติกส์ที่ไปรษณีย์ไทยเข้ามาเชื่อมระบบการขนส่งงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเนื่องจากพิษงูในแต่ละพื้นที่มีองค์ประกอบเฉพาะตัวการผลิตเซรั่มให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องอาศัยพิษงูสดจากหลากหลายสายพันธุ์ครอบคลุมทั่วประเทศอาทิงูเห่างูจงอางงูแมวซาวงูกระปะและงูเขียวหางไหม้ซึ่งงูทั้งหมด จะถูกนำมาตรวจสุขภาพเลี้ยงในระบบปิดและเข้าสู่กระบวนการวิจัยเพื่อผลิตเป็นเซรุ่มแก้พิษงูชนิดฉีดจำเพาะสายพันธุ์ด้านนางสาวปิรัญชนีสุวรรณบุภาเปิดเผยว่าได้นำศักยภาพด้าน medical logistics และเครือข่ายขนส่งมาออกแบบระบบรองรับความปลอดภัยทั้งบรรจุภัณฑ์และระบบติดตามสถานะโดยในระยะแรกได้เริ่มประสานงานรับมอบงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยที่ได้รับใบอนุญาตณไปรษณีย์นายายอามจังหวัดจันทบุรีเพื่อจัดส่งด่วนพิเศษเข้ากรุงเทพมหานครและมีแผนขยายพื้นที่ต้นทางให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในระยะถัดไปคณิษฐาลือศักดิ์รายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: หู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: 20:17 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนเมืองสตราบูร์ของฝรั่งเศสในวันพุธนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐข่มขู่และคุกคามอธิปไตยและเศรษฐกิจของแคนาดาหลายต่อหลายครั้งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีคานีมีกำหนดการเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายประจำปีของคณะกรรมการยุโรปและขึ้นกล่าวปราศรัยต่อรัฐสภายุโรปโดยจะนำเสนอวิสัยทัศน์การสร้างพันธมิตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะระหว่างแคนาดากับยุโรปที่ต่างพยายามลดการพึ่งพาสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีท่าทีเป็นปรปักษ์ต่อทั้งแคนาดาและยุโรปสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลในวันนี้ที่ระบุว่าพื้นที่กว่า170ของฉนวนกาซากลายเป็นพื้นที่ปราศจากประชากรนับตั้งแต่ที่กองทัพอิสราเอลเปิดฉากตอบโต้กลุ่มฮามาสที่โจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566และข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อปี2568ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดของชาวอิสราเอลที่จะนำไปสู่การพาตัวประกันกลับคืนมาและรับประกันความการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสรัฐมนตรีการห่มอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลพร้อมที่จะดำเนินภารกิจให้เสร็จสิ้นหากได้รับคำสั่งให้กำจัดกลุ่มฮามาสรวมถึงดำเนินการตามแผนการย้ายถิ่นฐานสำหรับพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซากว่า2ล้านคนอย่างไรก็ตามในไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลปฏิเสธว่าไม่มีแผนที่จะอพยพพลเรือนชาวปาเลสไตน์ออกจากฉนวนกาซาโดยไม่เต็มใจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างกฎหมายบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรี FTA กับอินเดียด้วยคะแนนเสียง93-29เสียงโดยสินค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของรายการส่งออกทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ร่างกฎหมายนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนายท็อดแมคเคลย์รัฐมนตรีด้านการค้าและการลงทุนของนิวซีแลนด์กล่าวว่าสำหรับบรรดาผู้ส่งออกของนิวซีแลนด์สิทธิประโยชน์เหล่านี้จะเป็นผลทันทีและมีมูลค่ามหาศาลพร้อมหวังว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ซึ่งถือเป็นการทำตามสัญญาของนิวซีแลนด์ที่ให้ไว้ในการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาให้เสร็จสิ้นทั้งนี้ภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวสินค้าจากอินเดียทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรเข้าสู่นิวซีแลนด์ขณะที่นิวซีแลนด์ตกลงที่จะลงทุนในอินเดียมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลา15ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนัดแรกของสาย C ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงประเดิมสนามพบกับมองโกเลียผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย 3-0 เซต 25-12 25-18 และ 25-18 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับคีกิสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลชายทัพช้างศึกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันลงประเดิมสนามนัดแรกในกลุ่ม A พลิกกลับมาชนะคีกิสถานไปได้3-2คว้า3แต้มแรกได้เช่นเดียวกันโดยนัดต่อไปทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยส่งทัพนักกีฬาอีสปอร์ต29คนชิงชัย7ประเภทเกมในเอเชียนเกมครั้งที่20 ติดตามได้จากรายงาน
4: โค้ชอ่านวิทยาแสงอนันต์หัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยว่าหลังเก็บตัวกับแคมป์ที่ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจัดให้รวมถึงเข้าแคมป์ออนไลน์และเข้าร่วมการแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับคู่ต่อสู้ต่างประเทศขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มที่สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคือสายการแข่งขันว่าทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับชาติใดหากพบสายไม่แข็งก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทั้ง7ประเภทที่ส่งชิงชัย
5: ถึงความพร้อมตอนนี้น่าจะค่อนข้างจะเกือบเต็มร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็แค่เก็บกระเป๋าเดินทางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปลุ้นเรื่องของสายการแข่งขันอีกทีว่าจะอยู่ในสายแข็งหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงก็โอกาสเหรียญถ้าเราโชคดีนะฮะจับได้เจอสายที่ค่อนข้างจะไม่หนักมากก็อาจจะไปมีลุ้นถึงเหรียญเกือบทุกเกมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเจอสายที่มีเกมประเทศที่เขาแข่งอยู่กันนี้ก็ต้องลุ้นกันเนี่ย
4: ทั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬา e-sport 29คนเข้าร่วมชิงชัย7ประเภทได้แก่ประเภท Fighting Honor of King PUBG Identity V Naraka Blade Point E-Football และ Puyo Puyo โดยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นพาณิชย์คาดนาครายงาน
3: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดศึกวอลเลย์บอล2รายการใหญ่ Domestic Power Volleyball Academy League และวอลเลย์บอลอาชีพ Pro Challenge ติดตามได้จากรายงาน
6: พันจ่าอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569ระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนแข่งขันที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมแบ่งเป็นสาย A A4S เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC ส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซ VC ไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VCนครปฐม SSRU ฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชลบุรี E-Tech ส่วนสาย B สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC สโมสรกาญจนบุรี Power วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ตั้งการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการ Pro Challenge ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง30กันยายนก่อนไปแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง25ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยทั้งสองรายการถ่ายทอดสดทาง YouTube TVA Channel และ True Vision Now พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองประธานกิติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ BYD Dolphin League 3หรือไทยลีก3ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 โซนภาคกลางโดยในฤดูกาลนี้ทัพอาชาพยองนำโดยโค้ชแบงค์ดำรงบุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้อดีตนักเตะหลายสโมสรในไทยลีกโดยตั้งเป้าหมายเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ให้ได้สำหรับนัดเปิดสนามสโมสรมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจะบุกไปเยือนอยุธยา PKFC ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
8: อิทธิบาทมี4ประการคือ1ฉันทะความพอใจที่จะทำ2วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่ง

0: นั้นคือไม่
1: จำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ไปเชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจร่วมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: รายการ AC News Update ทางคลื่น Happy Family Radio FM 105 MHz วิทยุเพื่อครอบครัว
1: AIS ตอกย้ำเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมุ่งสร้าง Green Network ในทุกมิติเพื่อร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่และเป็นพื้นที่แห่งความสุขด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและช่วยแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการ AIS Go Green โดยสานต่อความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้แก่กรุงเทพมหานครแล้ว 75,000 ต้นกับเป้าหมายการปลูก 100,000 ต้นภายใน 4 ปีเพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่นลดมลพิษดูดซับกลิ่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานครนายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของ AIS จึงได้ร่วมภารกิจปลูกต้นไม้ล้านต้นตามนโยบายของผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์ผ่านโครงการ AIS Go Green โดยปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ไปแล้ว 25,000 ต้นกับเป้าหมายการปลูกต้นไม้ให้ครบ 100,000 ต้นภายใน 4 ปีซึ่งได้ส่งมอบและปลูกต้นไม้ในพื้นที่เป้าหมายของกทม.แล้วในหลายพื้นที่ได้แก่สวนวชิรเบญจทัศน์ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนาพุทธมณฑลสาย 3โรงกำจัดขยะหนองแขมพื้นที่สวนสาธารณะของสำนักงานเขตพญาไทสำหรับในปีนี้ AIS ได้ส่งมอบต้นกล้าไม้เพิ่มเติมให้แก่กรุงเทพมหานครอีก 50,000 ต้น 10 สายพันธุ์ประกอบด้วยต้นมะฮอกกานีต้นแคนาต้นยางนาต้นประดู่บ้านต้นกระถินทาต้นกฤษณาต้นมะค่าโมงต้น

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

ืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
3: มองหาอะไร
4: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
5: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
5: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
6: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
6: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
5: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมอ่ะใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
8: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส.
9: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
10: ทหารก็ตามพลเรือนก็ตามต้องสามัคคีเหมือนขาของเราที่จะต้องเดินสามัคคีกันหมายความว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ยันข้างหลังและเมื่อยันข้างหลังเรียบร้อยแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอีกข้างอันนี้ก็สามารถเดินได้และไม่หกล้มพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิรดาโรโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2500

0: ทางจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
4: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
5: ก็มันอร่อยอ่ะ
4: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
5: รู้ได้ไงอ่ะ
6: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
6: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
7: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
6: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
8: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
9: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
8: เขาเร่งความเร็วไปที่100
9: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
8: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
9: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
8: เมื่อเกิดการชน
9: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
10: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
11: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
10: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
11: ใช่ๆที่โกง
10: เพิ่มขึ้น
11: นิสัยอ่ะ
10: เพิ่มขึ้น
11: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
10: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
12: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
14: ซึ่งถ้าไม่สามัคคีก็บอกแล้วว่าประเทศจะประสบความหายนะไม่ได้ใช้คำว่าหายนะแต่คล้ายๆกันว่าถ้าไม่สามัคคีกันไม่ปรองดองกันประเทศชาติล้มถ้าล้มผลของการล้มนั้นมีหลายอย่างถ้าทางกายก็ร่างกายกระดูกหักและต้องเข้ารักษาบางทีก็รักษานานๆไม่มีสิ้นสุดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโป
3: พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: ตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
3: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
4: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
4: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
5: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
4: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
5: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
4: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
6: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
7: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
8: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: ประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยจะล่มจะจมความจริงยังไม่ล่มและยังไม่จมแต่ถ้าไม่ระวังก็จะล่มจมฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังถึงทุกวันนี้ไม่ปรองดองกันเมื่อไม่ปรองดองก็มีรูก็จะล่มจมลงไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณศาลาดุสิตดาลัยพระตำหนักจิลดารโหฐานพระราชวังดุสิตวันอังคารที่4ธันวาคม2550

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
8: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์
9: หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
10: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
11: โกงว่าประมาณ
7: แล้วจะทำอะไรผมได
10: ้ก็แฉนะสิ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
15: บ้านเมืองจะมีความมั่นคงเป็นปกติสุขอยู่ได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศและคนไทยทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานปรองดองกันดีและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกันความพร้อมเพรียงของทุกฝ่ายทุกคนที่มีความสำนึกแน่ชัดในหน้าที่ความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ประสานสอดคล้องกันนี้จัดเป็นความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม2550

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอางั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอรัปชั่นจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย้
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนออนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าเธอสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินอนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
4: อย่างหนึ่งคือความสามัคคีในชาติถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจให้อยู่ในความสามัคคีดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมทั้งพัฒนาให้รุดหน้าไปได้ดังปรารถนาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทวันพุธที่5ธันวาคม2550

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตะเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: ความมีสามัคคีเป็นปึกแผ่นของคนทั้งชาติในอันที่จะช่วยเหลือสนับสนุนกันนี้คือพลังอันใหญ่ยิ่งซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระความมั่นคงของชาติไทยและบ้านเมืองไทยของเราไว้ให้ยืนยงอยู่ตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
4: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
5: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
4: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
6: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
6: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
7: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
6: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
7: ถูกต้องค่ะ
6: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรออ
1: ย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆที่โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไม่โกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมิให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้ายบุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพลียงพลัมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอตึ๊ดตะปือนางนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
6: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
8: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
9: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: ป้าครับชายอยากกินขนม
11: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
10: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
11: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
12: โกงเอาเราไม่โกง
13: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
15: ความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีๆสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคน

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
1: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
2: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
1: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
3: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
4: สวัสดีค่ะ
3: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานส์ครับ
4: ค่ะไขมันทรานส์นะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานส์นะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
3: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
4: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานส์แปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
3: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
4: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้องสี่ห้ามสองต้อง
6: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู่
5: ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและถ้าง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
6: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
5: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงอยู่สูญเสีย
7: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
8: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
7: ์
8: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
9: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
10: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
11: โกงประมาณ
7: แล้วจะทำอะไรผมได
8: ้ก็แฉนะสิ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ฮ้ย
1: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
0: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
1: อ้าวเห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
0: กล้ากลัวครับ
1: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
0: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
1: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
3: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
4: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
3: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
5: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
5: แล้วสาเหตุล่ะครับ
6: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
5: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
6: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
5: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆขี้โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอ่ะ
8: เพิ่มขึ้น
9: แย่มากสอบยังโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
12: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กสักทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: วิทยุเพื่อครอบครัว

0: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
2: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
3: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผน
4: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมด้วยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดสนามคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพันเอกพิเศษ